่ร้อยกี่สิบพันปีแต่ฉันก็อยากจะมีผัวไกลๆนี่แหละผู้ชายในฝันสเปคฉันสรุปแล้วฉันจะต้องได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นผัวเพราะฉะนั้นจะปลุกให้เขาฟื้นขึ้นมาให้รู้ว่าเรารัตนาวดีตัวแปรในร่างของไก่ๆสวยแค่

มิลาบันดานาเวทีจากสันสนีรุ่งนนท์ครับนางเอกก็ได้ดาวร้ายก็เยี่ยมครับสันสนีรุ่งนนท์และโชมิลาบันดานาเวทีจากพระเอกนักร้องแพทองเพชรรุ่งเรือง

0: รัตนาวดีสักครู่นี้ก่อนนอนชนรงจำได้ว่าเราเนี่ยนอนไกลกันจะทำไมตื่นมาปุ๊บมานอนหนุนตักตรงนี้แล้วเดี๋ยวๆๆ
1: เป็นไรล่ะฮะ
0: แป๊บนึงองค์หญิง
1: หาอะไรอยู่หาอะไรเฮ้ยๆๆ
0: ๆตายจริง
2: พระองค์
0: เหม็นอะไรวะเนี่ย
2: นี่พระองค์ทรงพระนอนอึแตกป่ะเนี่ย
0: ไม่ใช่จะมานอนอึได้ไงเรา
2: ทำไมอยู่ตรงนี้ไม่เหม็นหึมเนี่ย
0: หึเดี๋ยวๆอีตอนก่อนนอนแกไม่ตรวจดูให้ดีแล้วไงไอ้ขุนศึกฉันบอกแล้วไงว่าแกดูสถานที่พร้าให้ดี
2: ๆดูหมดแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ยงขยะก็ไม่มี
0: มึงดมนี่มึงดมนี่กลิ่นอะไรมึง
2: ไอ้พระองค์หมดฉันหมดฉันขี้แล้วลืมล้างตูดป่ะไปดูดิ
0: มึงลองมาดมดิเหม็นหรือเปล่า
1: ลองหาดูสิเหม็นอะไรเนี่ย
0: มาดมมึงกูได้เหม็นหรือเปล่ามีหรือเปล่าดูดิ
1: มึงก็บ้าน
2: ี่พระองค์เก่งหรือเปล่า
0: ทำไมอะ
2: ถ้าเก่งมันจะไม่กิน
0: ไม่ได้เก่ง
2: ถ้ายืนปล่อยไปทางขานี่มันจะสบายสบาย
0: สบายนี่ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรไม่เหม็นไม่เหม็น
0: ไม่เหม็นไม่เหม็นนะโอเคเดี๋ยวดูเหม็นอะไรอ่ะเหม็นอะไร
2: ไหนบอกเลย
0: อะไรวะบอกหน่อยอะไร
2: เหมือนปลาเค็มตากแดดแล้วแดดไม่ออกกับฝนอึนนะ
0: มันหน้าฝนก็อย่างนี้แหละ
2: ผมไม่ร้อง
0: เ
2: ล
0: ยนี่ก่อนอื่นเลยลืมบอกไปว่าเราเนี่ยมานอนกันอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าท่านพี่ชัยนะชัยวัฒน์รู้เขาเนี่ยตายเลยชัยนะลงตายเลย
1: ทำไมอ่ะจะเห็นเป็นไรเลยก็อีกหน่อยเราก็เป็นแฟนกันแล้วไง
0: นี่เราไม่ใช่แฟนกันนี่คือจะไปแต่งงาน

0: อย่างนั้นท่านพี่ชัยวัฒน์จะไม่ได้ยังไง
1: รัตนาวดี
0: จะไปแต่งงาน
1: จะไปแต่งงาน
0: ใช่
1: ใช่แล้ว
0: นี่ชัยนรงค์เป็นน้องชายชัยวัฒน์นั่นคือคู่แต่งงานของเธอ
1: ใช่ชัยวัฒน์คือคู่แต่งงานของฉันรัตนาวดีแต่ว่า
0: อะไรมึงอะ
2: น้ำยาดับกิน
0: เอางี้ดีกว่าอย่าช้าอยู่เลย
1: แต่ว่าไม่อยากแต่งงานกับชัยนรงค์อยากแต่งงานกับชัยนรงค์มากกว่า
0: อยากแต่งงานกับชัยนรงค์แต่งไม่ได
1: ้แต่งเหรอ
0: แต่งไม่ได้
1: ทำไมอะ
0: ไปเหอะรีบไปเหอะอย่าช้าเลย
2: มันองค์หญิง
1: ไปแต่งงานเหรอ
0: องค์หญิงจะงาน
2: องค์หญิงจะแต่งกลางป่าได้ไงล่ะเดี๋ยวจิ้งหรีดเห็นหมด
1: มึงกลัวอาจิ้งหรีดเหรอ
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าไปเดี๋ยวช้าอยู่เลยรีบไปเถอะไป
1: ไปสิควงแขนหน่อย
0: ควงไม่ได
1: ้
0: ควงไม่ได
2: ้ไม่ได้เดี๋ยวมี
0: ถูกแล้วเจ้าตัวไม่ได้มีความผิดเลยนี่ชัยนรงค์เป็นน้องชัยวัฒน์นั่นเป็นคู่ครอง
2: เสด็จเสด็จพ่อองค์หญิงสั่งแล้วห้าตัวเนื้อต้องตัวดูแลองค์หญิงยังดีไง
1: ใช่ใช
0: ่นี่กูว่าเด้อเว้ย
2: ทำไมเหรอ
0: เชื่อเมื่อตอนหลับไปเนี่ยก็จะดีๆอยู่พอตื่นมาทำไมเป็นนิดไปนอนทับอะไรหรือเปล่า
2: พระองค์หม่อมฉันลืมไปที่หม่อมฉันไม่ดูเวรยามละหม่อมฉันเจอผีในป่าเนี่ย
0: เจอผี
2: จริง
0: ๆโอ้มีแต่อยู่ในรีบไปดีกว่า
2: พระพารอด้วย

ไม่ตายแล้วทำไมฉันถึงแต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่ฉันต้องไม่ได้แต่งตัวแบบนี้สิฉันเป็นเจ้านะฉันเป็นราชธิดาจะมาแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้ใช่แล้วฉันชื่อรัตน์รัตนาวดีใช่ฉันชื่อรัตนาวดีใช่แล้วฉันจำได้แล้วฉันจำได้อย่างหนึ่งแล้วใช่ฉันต้องตั้งสติก่อนตั้งตะลิดติดตั้งอ่ะสติกำลังจะตั้งอ่ะตั้งตะลิดติดตั้งอ่ะสติกำลังจะตั้งฉันจะตั้งสติได้ยังไงหิวข้าวจังเลยฉันไม่ได้กินข้าวมาตั้งเป็นปีแล้วนะเนี่ยตายแล้วทำไมถึงหิวข้าวแบบนี้นี่อย่ามาหัวเราะฉันนะไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครบังอาจมากไปแล้วนะฉันนี่แหละคือเสน่ห์นางงิ้ว

ีไม่มาใช่หรือเปล่าถ้าผีมาต้องบอกด้วยนะฉันกลัวผีมีข้าวกินป่ะไม่มีข้าวเลยนี่ไงฉันจำได้แล้วฉันเป็นนักร้องฉันเป็นนักร้องเห็นไหมล่ะคุณแม่เอาพวงมาลัยมาให้เก็บมาจากข้างศาลเมื่อกี้เนี่ยสวยไหมล่ะสวยไหมอยากได้ไหมอยากฟังเพลงไหมขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ

ช่พี่พี่มาไม่ได้แล้วฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วถ้าผีกองกอยมันตามมานะฉันต้องแย่แน่ๆเลยใช่แล้วฉันมากับชายนรงค์ชายนรงค์ชายนรงค์อยู่ไหนไม่ได้ฉันจะต้องหนีผีก่อนอังงะอังงะอังงะอังงะไอ้เจลลี่ไป

0: ใครเนี่ย
1: ผีผีผี
0: ไอ้คุณเถิดคุณเถิด
1: ผีผีผี
0: ค
1: ุ
0: ณเถิด
1: ก้อยก้อยก้อยก้อยนี่ชนะล้อชนะล้อ
0: คุณเถิด
1: ว้ายผีผีผีผีผีผีผีผีมาผีผีผีผีผีผีผ
0: ีผีผีมึงแหละ
1: ผีผีผีผีก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อย
2: ใครก้อย
1: นุ่นก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อย
2: ก้อยก้อยไงนะนุ่นก้อยนั่นก้อยมึงก็กิ้งแล้ว
1: เออก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยก้อยเฮ้ยกลัวผีกลัวผี
0: อะไรอ่ะ
1: กลัวผีกลัวผ
0: ีเป็นอะไร
1: ก
0: ันพอดี
2: อ้วกอ้วกมึงหายแต่งตัวเหมือนแม่กูเมาแล้วประสบการณ
0: ์ไอ้คุณสึก
2: ครับ
0: ก็ดูแล้ว
2: ครับ
0: คงจะไม่ใช่คนดีแน่นอน
2: โอ้ยถ้าดีก็จะแต่งแล้วครับ
0: ไม่ใช่
2: ถ้าดีๆต้องแต่งอย่างผมครับคนดี
0: นี่คนดี
2: ครับ
0: แสดงว่าเขาเป็นคนบ้า
1: ชนะลองจำลองไม่ได้หรอ
0: เคยเล่าให้ฟังว่ามีฝีไม้ลายมือมีวิชานี่ว่า
2: เดี๋ยวคนเราไม่ต้องรักษาด้วยคาถาอาคมหรอกคนเราคนบ้าถ้ามีจิตดีรักษากันหาย
0: เขาเรียกว่าจิตเวชใช้
1: ใช
0: ้จิตคุยด้วยจิต
2: จิตเวชหัตถกรรมเนี่ย
3: คนละอย่างไอ้อีบ้าง
0: อนัก
2: อะไรหัตถกรรมแปลว่าอะไร
0: หัตถกรรมแปลว่าอะไรอ้าวว่าอะไร
2: อ้าวถาม
1: ไม่ร
2: ู้
1: ย
2: ้
1: อ
2: น
1: ดิ
0: หัตถกรรมไอ้ที่เขาทีจักรยานมันเชือกกัน
2: หัตถกรรมในพวกสารพวกอะไรเนี่ย
1: เอาไห
2: นโง่กูอีก
0: อ๋อนั่นมันกายกรรมนี่ว่ะ
2: นั่นมันกายกรรมหัตถกรรมบ้าคือยังยาไต่เชือก
1: สวยเหรอ
2: ขอโทษ
1: แม่พ
2: อง
1: แม่พองแบบนี้ก็อายแย่สิ
2: แม่พองแม่พองใช่ไหมเนี่ย
1: บ้าล่ะรู้ได้ไงอุตส่าห์ไม่บอกนะเนี่ยจะแม่พองได้ด้วยเหรอ
2: แม่พองสิแฟนตัวจริงเลยเนี่ย
1: เจ้าของมาไล่ใช่ปะ
2: ใช่
0: ทิ้งของมาแล้ว
1: เธออยู่
2: มาแล้วจะไปเจองานพุ่มพวงดวงดันเลย
0: ดวงจันทร
2: ์ผู้ดวงจันทร์น่ะ
1: แฟนเพลง
2: จ้าวันนั้นขอเพลงแล้วก็ไม่เวลาน้อยเลยไม่ได้ร้องให้ฟังอ่ะวันนี้ต้องร้องให้ฟังแล้วแม่พอง
1: ร้องให้ฟังเหรอ
2: จ้า
1: ไม่ได้
2: นี่หลังไม่ไปขนของหนีน้ำแล้วแม่พอง
1: เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังนะ
2: จ้าแม่พอง
1: ในเมื่อขอมาจะจัดให
2: ้แม่พองจะรีบมางานเว้ยฟ้ารองเท้าผิดข้างมางานชุกแม่พองแม่พองแม่พองแม่พองเป็นหวัดป่ะเนี่ยเสียงแม่พองต้องสูงกว่านี้แม่พองเป็นหวัดงานชุก
0: แสดงว่ามึงแฟนคลับตัวจริง
2: โอ้แฟนคลับ
0: แฟนคลับแม่พอง
2: เมื่อก่อนกูขับไปเป็นแฟนก็ขับรถ
0: ที่แม่พองไฟไหม้นี่มาช่วยเปล่า
2: แต่กู
1: เพลงฮะ
2: แม่พองแม่พองเสียงเสียงแม่พองร้องเสียงแม่พองอะร้องเสียงแม่พอง
1: ได้ได้ได้จัดให้นะ
2: เทคนิคแม่พองจะเสียงสูง
0: มึงมีทีวีไม่ได้ที่บ้าน
2: อะ
0: มึงมีโทรทัศน์ดูเปล่า
2: ไม่มีใส่เข้า
3: ไปไม่รู้เหรอบ้านแม่พองไฟไหม้ล่าสุดอะ
2: ฮะ
3: มึงไม่รู้เหรอ
2: จะพูดเหี้ยอะไรกูเป็นคนไปจุดอย่างเหี้ย
0: มันเจอตัวแล้ว
2: ของฝากไม่พอง
1: เสียงรถ
2: ไม่พองปูดิประมาทไฟใบ้บ้านปะเนี่ยไม่พองเสียงข้างหลังต้องแกว่งๆหน่อยต้องแกว่ง
1: แกว่งๆ
0: เอาใหม่เอาใหม่
2: แกว่งๆแกว่งๆหน่อยตวัดตวัดตวัดทั้งเสียงอ่ะ
0: มึงช่วยบิดมึงช่วยบิด

0: เฮ้ยบ้าแม่พองพี่กันไม่ใช่แล้วแม่พองผมช่วยส่งขี่ให้แม่พองแท้เลย
1: ขี้แตกแล้ว
0: มึงลองดิมึงเปิดเสียงแม่พองในสบายทั้งคืน
2: ไม่ตะลึง
0: แม่พองไม่เอาเนื้อเอาแต
1: ่มานี่
0: แม่ยาอะไรวะ
2: เอ้ามึงไม่รู้เรื่องเหรอเขาเรียกมันกระซิบ
0: ฮะ
2: เอ้าไม่รู้ใครบ้าแล้วอะไร
0: โอ้ยกูนึกว่าอะไร
2: แล้วอะไรอ่ะเอ้าไปคุยรู้เรื่อง
0: ไอ้พองขอหางเสียงหน่อย
2: ไม่ต้องมึงนี่ตะลึง
1: หูไม่รู้เป็นอะไร
2: มันจ๊ะ
1: สำลีมาปั่นก็ไม่หาย
0: เดี๋ยวไม่ได้แม่ผ่องร้องคนของคนอื่นน่ะไม่ว่าแต่อย่าทิ้งเอกลักษณ์เสียงของเราสิต้องเป็นแนวเสียงของแม่ผ่อง
1: ได
0: ้ๆนะอันนี
1: ้อ๋อ
0: แม่ผ่องลองลูกคอก่อน

0: ียกตัวหาเฮ้อากระโดดอาฉีกแข้งฉีกขา
1: ลิ้น
0: เขาเรียกไอ้หาหรือว่าไอ้เฮ
1: ้โอ้โหดูดิว่ากูไปตัวเงินตัวทอง
0: ซะ
1: ก่อน
0: แต่ตาอะไรแค่นี
1: ้เดี๋ยวก่อน
0: เพื่อนด้วย
1: เดี๋ยวก่อนไม่ได้เพื่อน
2: เอ้าเพลงนี้จังหวะนี้ก็เรียกจังหวะอะไรนะอะไรนะ
1: นี่มันเป็นนักกีต
0: าร์เลกเกส
2: กาเลกเกส
1: มึงลีดเดี๋ยวนี้
0: มึงลีกีตาร์เนี่ย
1: มึงลีดอย่างนี้เ
2: นี่ยแม่พองอย่าเพิ่งเรียกนะ
0: มาร
2: อมันเข้าที่ก่อนแม่พองสร้างเราไม่กูเยอะเลยพี
1: ่ไอ้คุณสึก
2: จำได้ไหมเนี่ย
0: จำได้
2: ไม่เลยไร
0: ดาวเด่นดาวเด่นลูกแม
2: ่เรื่องอะไรวะ
1: มึงมีทีวีดูไหม
0: ใช่เหรอ
2: ไม่เลยไร
0: มึงบ้าปะเนี่ยมึงบ้าปะ
2: บ้าที่ไหนนะทุกวันนี้ไม่มีใครครบแล้ว
0: มึงบ้าใช่ปะ
2: เธอบ้าเธออยากไงบ้าไหมล่ะ
0: ไอ้บ้าเอ้ยเท้าใครก็ดูเนี่ยมึงอะบ้า
2: ใครบ้าม
0: ึงอะเนี่ยเนี่ยพี่มันบ้าใช่ไหมบ้า
2: เออฉันบ้าปะเนี่ยฮะ
1: บ้าเขาบอกว่าบ้า
2: อ้าวจิ๋วหายกูบ้าไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย
1: ไม่รู้มึงบ้า
2: วิ่งเข้าบ้านจริงๆอะกูตายหาถ้าไม่บอกไม่รู้ว่าบ้า
1: เ
2: ฮ้ยดีห้าหกหมื่นของมันเอามาไม่รู้เรื่องหรอก
0: เฮ้ยมึงบ้าใช่ปะ
2: บ้าบ้า
1: เดี๋ยวมึงไปโรงพยาบาล
0: เดี๋ยวเราช่วยรักษามึงนะ
2: โอเคเดี๋ยวรอแป๊บ
1: นี่รักษาได้เหรอถ้ารักษาได้จริงแล้วก็เมื่อกี้ตอนนี้เพื่อจะไปโรงพยาบาลหรอก
2: เหรอ
1: เออ
2: มึงเก็บตัวงานช่วยอะที่ผายเข้าไอซียูแล้ว
0: เอาสน็อกไปแล้วไปยัง
1: อย่าเพิ่งเ
0: ทง
1: เท
0: งเฮ้ยเราจะนำวันนี้จะไปแล้ว
1: รอดูทหารนี่มันช่วยคนบ้าหายก่อน
0: ฉัน
1: น
0: ร
1: ก
0: เดี๋ยวเราช่วยนี่ก่อนนะไอ้นี่มันเป็นบ้า
1: อ๋อใครเออรู้สึกช่วยได้เปล่า
2: อะไร
1: ช่วยเขาได้เปล่า
2: ได้ใน
1: ใจ
0: เน
1: ี่ยพี่ไอ้กูซึก
2: อะไร
1: มึงบอกว่ามึงมาเล่นลิเกไงแก้วเนี้ย
0: มันเป็นบ้าม
1: ึงเปิดแล้วมันกินหมดเลยเหรอ
0: มันเป็นบ้าเราก็ต้อง
2: กลัวมาหลายแก้วกูกินแก้วนึง
0: มันเป็นบ้าต้องรักษามันรักษามันให้มันหาย
2: หมอรักษาผมหายแน่นะหมอนะ
0: ไม่หิวข้าวไอ้เนี่ยมันเป็นบ้าแล้ว
2: ไอ้หมอไม่ฟังคนไข้เลยหมอ
0: เย็นน่ะ
2: ฮะ
0: ไอ้บ้าเอ้ยเล่นเย็นๆไอ้บ้า
2: หมออย่าผักลงไปท้องหากูไม่มีตักต่อหมอหมอนั่งดี
0: ทำไม
2: เดี๋ยวก็ผมเอ็กซเรย์หมอซะเลยนี่
0: เฮ้ย
2: จ้าม
0: ึงบ้าใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะช่วยรักษามึงนะ
2: จ้าม
0: ึงเอามือมา
2: จ้าม
0: ือมาเฮ้ยเอามือมาดิแน่บอกให้เอามือมา
2: ตีนอยู่นี่หม
0: อไม่กินโอวันตีนอิ่มแล้ว
2: หมอ
0: นี่นี่
2: ผมว่าหมอนั่งดีๆครับแพทย์จะทนไม่ไหวเอานะครับ
0: นี่เชื่อป่ะเป็นหมอดูเนี่ย
2: หมอนั่งกันหมอหายใจออกเหรอ
0: เฮ้ยหายใจทั้งจมูก
2: โอ้ดีนะกูหายใจทั้งเหงือก
0: เชื่อป่ะงวดที่แล้วนะใบหวย
2: โอ้หมอจะผ่าตัดเลยเหรอ
0: โห้ยอย่าให้กิ้วนะป่ะ
2: โทษหมอ
0: รอพี่แล้วด้วยให้3ถุงตรงอ่ะไม่อยากคุย
2: จริงอ่ะ
0: จริงฟังนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาเห็นมั้ย373สาถูกได
2: ้แล้วกูถึงว่า
1: โอ้โห
3: มันมีวิชาตัวเบา
0: ขอพระทัยเพคะ
2: คนดีๆก็จะคุยกันลิ
0: ชอบอะไรอยู่ล่ะ
2: หมอมา
0: เฮ้ยเดี๋ยวหมอเก็บสัมภาระก่อนนะบ้านสาดกระจายหมดแล้ว
2: กูจะไม่ไว้ใจหมอซะแล้วหมด

0: หมอขวัญอ่อนเหลือเกินอมอสหมอกระโถนไหม
1: ไม่ต้องอ่ะเกินแล้ว
0: หมอผมต้องทำไงบ้างเนี่ยหมอ
1: ฮะ
0: หมอผมต้องทำไงบ้างเนี่ย
1: เฮ้ยมึงมองหมอดีๆได้ป่ะสัตว
0: ์อ๋อชิบหายทะเลาะกูอีกก็นั่งหันหน้าตรงกันไม่มองหมอมองไหนล่ะ
1: ตั้งตั้ง
0: ฮะ
1: ตั้ง
0: อะไรนะ
1: ตั้ง
0: ตั้ง
1: ให้มึงตั้งนะหมู
0: ชิบหายหมอตีวตั้งนะหมูหายก็บอกที่ตั้งนะหมูตั้งตั้งแล้วของเข้าตัวนะโมตัดสะ
1: เร็วเร็วเร็วองมาแล้วองมาแล้ว
0: ให้องค์สวยๆกูจะเอาให้องค์ออกไม่ทันเชียว
1: เร็วองมาแล้ว
0: คร
1: ับอับดุลหน่อย
0: ใครไม่เรียกองค์มึงลงเลยอย่าเพิ่งมา
1: เฮ้ยเฮ้ยเป็นไรของเข้าเหรอของเข้าเหรอ
0: กูหนาวไอ้เหี้ยลมแข็งล่ะหายไม่สั่นได้ไงอ่ะ
1: มึงบ้าปะเนี่ยคุยกับคนบ้ารู้เรื่องด้วยใส่ได้อะไร
0: ความเย็นค่อยๆลงไป
1: ท้องนะโม
0: นะโมตัตตะปะวะโตตัมมาตัมพุตตะตามโหน
1: มึงท้องผิดแล้วมึงบ้าหนักเลยเนี่ยฟัง
0: ต้องไงอ่ะ
1: ท้องใหม
0: ่นะโม
1: นะโมย
0: นะโม
1: นะโมย
0: ตัตสะ
1: ตัตสร้อยเธอสองสลึงยังโป่งทำมันซ่อนหายใจขาดแล้ว
0: ทองผัดด้วย
1: เร็วเร็ว
0: น้ำโม
1: น้ำไม
0: ่ตัดสะ
1: ตัดสร้อย
0: กูทำมึงหาย
1: กูทำมึงให
0: ้โอ้โหร้อยกว่ากว่าโอ้ของกูไปไหนวะของกูไปไหนวะไอทิศของกูไปไหนเนี่ย

0: กูมันไปไหน
1: หายป่ะหายไหมหายเรื่องเหรอฉันรอจะรอจะนอนได้ไหมเฮ้ยทำไม
2: คุณศึกเป็นไรอ่ะคุณศึก
1: มองหน้าหาเรื่องเหรอเดี๋ยวมันก็งางายท้องหรอก
0: อีบ้ารู้ว่าหงายด้วยตรงอยู่ไม่ได้เลย
1: หนีไหม
0: อีบ้านี่ของแรงด้วยไอ้บ้าตัวมันหนีก่อนแล้วบนไถ่ไปดูให้เราไปก่อนไอ้

0: ซ้ายมาซ้ายมาซ้ายขวาขวาขวาขวาขวาไปขวามาทางซ้าย
1: ไปไหนวะ
2: แสงอะไรกันเนี่ย
1: ไปไหน
2: ไม่
1: ยอม
2: ปิดเหรอบ้ามาตามหาหน้าเมืองแล้ว
1: ไม่ได้ก่อนมา
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้คุณศึก
2: โป่งทาง
0: ฉันดูแล้ว
1: เปิดเดี๋ยวนี้นะ
0: นางบ้าคนนี้มันร้ายเหลือเกินนักปิดประตูเมืองที่นี่ฉันจะออกข้างหลังแกเฝ้าไว้ให้ดีห้ามไม่เข้ามาในคาด
2: โอเคป้าบ้ารีบไปเลย
0: ฉันไปก่อนนะ
2: เชิญเถอะ
0: แล้วเจอกันไปแล้วธนาวดี
2: บ้าตอนนี
1: ้
2: พวกกูเปรียบเสมือนรู้ลงรูแล้วกูปิดปากรูเรียบร้อยแล้วมึงทำอะไรกูไม่ได้แล้ว
1: ชัยนรงค์อะชัยนรงค์อยู่ไหนเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะ
2: ชัยนรงค์ไม่อยู่หรอกชัยนรงค์เดินสายโลกแผ่นอยู่กับไอ้กุ้ง
1: หมายเปิดประตู
2: กูไม่เปิด
1: มึงจะเปิดไม่เปิดประตูอะ
2: กูบอกว่ากูไม่เปิดไง
1: มึงจะเอาใช่
2: แล้วแต่มึงไง
1: มึงอยากโดนใช่ไหม
2: กูก็อยากเจอเหมือนกันว่าแน่ขนาดไหน
1: อย่าให้แม่โหนะเว้ย
2: โอ้ยไม่สำคัญหรอก
1: อิจฉาสิ
2: โอ้ยธรรมดา
1: สวยอิจฉาการ้องเปิดประตู
2: กูไม่เปิด
1: มึงไม่เปิดใช่ป่ะ
2: มึงจะทำอะไรเนี่ย
1: เผาเมืองแม่งเลย
2: เฮ้ยมึงอย่าเผาด้วยเฮ้ยมึงอย่าเผาด้วยฝาบ้านมันเผาเมืองแล้วหนีเลย

0: เยอะแล้วใช้เพลิงเผาประตูเมืองบรรดาเพลงจากทีมงานของพระเอกแพรทองเพชรลุ่งเรืองลิเกดีลิเกดำอีกครั้งหนึ่งแห่งเพอร์เซนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีมงานลิเกสังกัดของรถมีเดียจะจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับในตำนานคู่สร้างปางลัง
1: เมื่อไรนะชัยนรงค์จะมาสักทีสิ่งที่เป็นห่วงนั่นก็คือรัตนารู้สึกไม่ดีเลยระหว่างรัตนากับชัยนรงค์ไปเลยชายไม่คุยอ่ะท่านพี่ท่านน้องชายชัยนรงค์พี่ใจเป็นยิ่งนะ
2: ไม่ไอคอนท่านพี่ไม่ใช่ค่ะตอนนี้พระคู่มั่นองค์หญิงรัตนาวดีก็ของฉันพามาแล้วไม่ใช่ค่ะ
1: พี่ขอพระไทยมากขอพี่ชมโฉมหน่อยนะ
2: ได้ไหมครับนี่ท่านพี่ชัยวัฒน
3: ์ชัยวัฒน์
2: คนนี้แหละ
3: แต่งงาน
2: แต่งงานด้วย
1: เธออยู่ในใจเฝ้ารอเธออยู่ใน
0: นี่มึงยังจำเพลงนี้ได้เหรอ
1: ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี
0: ่นี่เพลงใครวะฉันอยู่นี่เธออยู่ไหน
3: เด็ดพี
2: ่เก
1: ย์ท่านน้องชายชัยนรงค์
2: ทำไมพี่ชาย
1: เป็นถึงเชื้อหงเหมราชเจ้าผายลมเหรอน้อง
0: หงไม่ใช่ตอนแรกผมก็คิดกันอย่างนี้แหละ
2: ไม่ใช่พี่ชาย
1: หรือจะเป็นมึง
0: ไม่รู้เป็นไงตั้งแต่มาพักอยู่กลางทางพอรุ่งเช้าสางมากินก็หึ่มอย่างนี้ตลอดเวลาเลย
3: โอ้โห
1: หมายถึงรัตนาพระคู่มั่นพี่เหรอ
0: ไม่รู้พระองค์ท่านองค์หญิงจะไปนอนทับหมาเน่าหรือเปล่าก็ไม่ร
2: ู้ท่านพี่ขึ้นไปประทับด้านบนกับองค์หญิงรัตนาพอดีเดี๋ยวพี่ชุกค่ะทนหน่อยเดี๋ยวก็คงจะหายพี่ชุกค
0: ่ะแล้วแดดออกกลิ่นก็จางเองแหละครับ
1: ท่านน้องนะ
2: แปลกมาก
1: ลำบากมาก
2: พี่นอนอยู่นึกกิริยาท่าทางไม่เหมือนรัตนาวดีสักนิดเดียว
3: ไม่เท่าไหร่หรอกพี่คออยู่นานไปนิดเดียวเลยกลิ่นแรงเดินนานไปนิดนึงเลยเมื่อย
1: เสด็จพี่คิดถึงรัตนาวดีใจแทบขาดเลยจ้ะ
3: ไม่นั่งตรงนี้ล่ะนั่งใกล้ๆกันสิน ั่งตรงนี้นะ
1: รัตนาวดี
2: เป็นยังไงบ้างพระชุข่างดงามหรือเปล่าใช่พระองค์นี้หรือเปล่าพระชุข่านี่แหละรัตนาวดีโอ้โห

0: ถ้าเกิดมันเดินตามพวกข้าไม่ทันแน่อีบ้าไปขโมยม้าบ้านไหนเข้ามาวะ
1: คุยกันคุยกันมามันอยู่บนม้าด้วยค่อยคุยกันมานี่มายังไง
2: ชายลงอยู่ไหน
0: ไม่มีนี่ไม่มี
2: ไม่มีใช่ป่ะ
0: แล้วบอกว่าไม่มีไง
2: มีป่ะ
0: อย่าเลยขาเดียวแล้วก็พอแล้ว
2: อยู่ไหน
0: แล้วแม่เป็นตัวหรอก
2: ชายลงอยู่ไหน
0: เ
2: ออชายลงเฮ้ยพี่ก้อยให้ก้อยมาอีกแล้วคุณมาเนี่ยนะพี่ก้อยพี่
1: ไม่มายังไงเนี่ย
0: มันขี่ม้ามาไม่เห็นเลยเนี่ย
1: ใช่ม้าตัวเดียวที่มึงขี่หรือเปล่า
0: เฮ้ยแหละลืมบ้านขายมึงไปเจอได้ไง
1: แล้วทำไมขาม้าบินอย่างเงี้ย
0: มึงใส่พวกขายมันบิดไปอันเนี่ย
2: ชัยลง
1: อะไรของมึง
2: ชัยลง
0: ขาหนึ่ง
2: นี่มันเป็นผี
3: คนบ้าหมอฉันไม่ใช่คนบ้าจับตัวคนบ้าเราเนี่ยก็จับมันไปเลยอ
4: ะไรกันชัยลงเจ้าพาใครมาด้วย
1: เออท่านพี่ไปเจ้าค่ะช้าก่อนนางบ้าพวกนี้ก็ไม่ชื่อก็ไม่รู้จักแต่แปลกอยู่นิดเดียวว่าทำไมนางบ้าพวกนี้บางครั้งก็เรียกชนะลงถูกบางครั้งก็จำได้บางครั้งก็จำไม่ได้ก็เลยสงสัยแล้วตามมาอย่างเงี้ยเอาอย่างงี้ดีกว่าพระองค์ท่าน
4: เอายังไง
0: เลือกเอาถ้าบ้าไม่เหม็นถ้าเหม็นน่ะไม่บ้าย
4: ังไงก็ตามจะปล่อยให้เสียเสื่อม
1: เกียรติของเราเนี่ยเสด็จพักเลยพระเจ้าค่ะ
2: กับ
1: พระคุมารรัตนาวดีส่วนนางบ้าพวกนี้กำฉันดูแลแทนเองผู้ช่วย
2: ไม่ใช่บ้านะเขาช่วย
3: อยากไปกับเชนลงอ่ะ
1: ไม่ได
2: ้พี่เกย์
3: ไม่ก็ชัยวัฒน์ไง
4: นี่คือพระคุมัน
3: ไม่พระคุมัน

0: นี่อยากไปก็ชื่นอรมณ์
1: คนสวยมาดิ
0: ฮะเรียกว่าอะไรนะ
1: คนสวยเอาดีกันนะเอาอย่างนี้นะเธออยากเป็นแบบแต่งตัวสวยชุดราตรีไหม
2: เออ
1: แต่งตัวสวยทำผมลอนๆเดินไปไหนมีคนถือ
2: ดูมันต้องแต่ง
0: ไงไม่รู
1: ้ลอนๆเหรอใช่
0: เธอจะลองไปแต่งตัวได้ปะแต่งกระสอบคนนะ
1: แต่งหน้าทาเล็บคันผิว
2: เด็ดไม่ต้องโกงมาขนาดนี้ก็ได้โอ้โ
1: หเอาอย่างนี้เดี๋ยวมองฉันออกอุบายเองหลอกล่อไปแล้วพวกท่านรีบไปจัดการจะทำอะไรรีบทำเลยกัน
0: ไปด้วยกัน
1: เอาอย่างนี้ไปกับเราเดี๋ยวเราจะมาให้ช่างที่ตัดชุดราตรีนั้นวัดไซส์เธอ
2: ไปเถอะ
1: เธอต้องการสีอะไรเธอไปเลือกเอาเลยตามเรามาฝากไว้ก่อนเดี๋ยวแต่จะได้สวยแล้วจะมาเอา
0: ฝากไว้ก่อนนะ
2: เอา
0: แฟนเพลงให้มา
2: โอ้โหตึ๊บแหลกอะไรนะผู้ชมคิดดูซิว่าบางครั้งหนักบ้าผู้นี
1: ้แต่จะได้สวย
2: จำเราได้บางครั้งก็จำไม่ได้ฉันว่าต้องมีอะไรผิดแปลกไปแน่นอนต้องเสิร์ฟดูให้รู้ได้ว่าเป็นอะไรกันแน
0: ่ไปอีรัตนาวดีมันมาได้ยังไงเจ้าศาสตร์แต่ให้มันเป็นบ้าไปแล้วแต่มันยังมาอีกไม่กลัวมันหรอกฉันจะไปหาชัยนรงค์ฉันไม่รักชัยวัฒน์นี่ชายที่ฉันเห็นคนแรกก็คือชัยนรงค์ฉันอยากได้ชัยนรงค์มาเป็นผัวพี่ผัวไก่ถ้ารัตนาวดีมาฉันจะหลอกมันหลอกให้มันเป็นบ้า

0: ฉันดูแล้วทุกวันนี้ยังสืบดูให้รู้ได้ว่ารัตนาวดีทำไมถึงมีกิริยาท่าทางที่เปลี่ยนไปเหลือเกินนะไม่ผิดกับรัตนาวดีคนที่ข้าพเจ้าเคยรู้จักเคยเห็นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยแต่ด้วยต่อยผิดแปลกไป
1: จับตัว
0: เดี๋ยวก่อนมาจับตัวอะไรตรงนี้เล่า
1: เอานี
0: ่สยุมพรไปแล้วอยู่กับท่านพี่ชัยวัฒน์ไม่มีความสุขเรื่องอะไรแล้วนี่ท่านพี่ไปไหนล่ะทำไมลงมาหาที่นี่ได้
1: สิเดชพี่ชัยวัฒน
0: ์เป็นยังไง
1: ไม่ใช่เนื้อคู่ของเราเราไม่ชอบคนที่เรารักก็คือท่านต่างหาก
0: ไม่ได้
1: ท่าน
0: อ
1: ลง
0: โดยเฉพาะในตอนนี้เธอเป็นคู่ครองของท่านพี่ฉันจะมารักฉันชนรงค์คนนี้คงเป็นไม่ได้เด็ดขาด
1: เป็นไปไม่ได้ยังไงล่ะ
0: เป็นไปไม่ได้
1: จะรักกันพี่จะแปลกเลย
0: นี่ถ้าหากว่าใครมาเห็นหรือว่าท่านพี่ชัยนรงค์มาชัยวัฒน์มาเห็นเขาแล้วก็ชัยนรงค์จะเดือดร้อนขนาดไหนไปเถอะลงไปซะกลับไปซะ
1: นี่รังเกียจฉันเหรอ
0: ไม่ได้รังเกียจแต่ว่ามันไม่เหมาะไม่ควร
1: ไม่รักรัตนาวดีแล้วใช่ไหม
0: ไม่ถ้าเป็นคนเดิมมันยังรักอยู่นี่ไม่ได้รักแล้วล่ะ
1: ไปไปก็ได
0: ้โชคดีนะ
1: ไม่ยอมหรอกอุ้ยตายแล้วอุ้ยชัยนรงค์โอ้ยช่วยด้วยช่วยรัตนาวดีด้วย
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: ไม่ต
0: ั
1: วเลยพี่หนูก่อน
0: เป็นอะไร
1: เนี่ย
0: เป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเป
1: ็
0: นอะไร
1: ช่วยด้วย
0: ปล่อยนะปล่อยชัยนรงค์ปล่อยนะท่านพี่ท่านพี่ไอ้ชัยนรงค์ท่านพี่กูไม่คิดเลยว่ามึงจะทำกับกูแบบนี้กูนึกได้เมื่อยามที่แข่งขันเก่าทันมึงขอกูเป็นคนแข่งขันเพื่ออยากจะได้หน้าได้ตาอยากจะได้รัตนาวดีเหรอวะ
2: หาไม่พี่
0: จุดนะเมื่อยามที่กูจะจากลากับรัตนาวดีมึงก็ส่งตาเล็กตาน้อยแสดงว่ามึงมีใจให้กับรัตนาวดี
2: หาไม่
0: จุดนะแล้วมาบัดนี้ถ้ามึงคิดว่ากูเป็นพี่เหตุไฉนถึงอยากจะได้รัตนาวดีเป็นเมียละวะ
2: ขอเดชะภรรยาเป็นสำคัญสิ่งที่ท่านพี่เห็นกับความเป็นจริงนั้นต่างกันเหลือเกินชนรงค์ผู้นี้รักท่านพี่

0: สมอคราวเสมอดวงใจถึงไม่จะตายแทนชัยนรงค์ผู้นี้ก็ตายแทนท่านพี่ได้และเพียงผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นจริงอยู่ชัยนรงค์ผู้นี้อาจจะเคยมีความรักให้กับรัตนาวดีแต่ชัยนรงค์รู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรรัตนาวดีคือคู่ครองของท่านพี่ชัยวัฒน์ท่านพี่จงไตร่ตรองสิว่าชัยนรงค์ผู้นี้คงไม่ทำได้คงไม่อาจจะทำ
1: แต่เขาทำไปแล้ว
0: จะแย่งรัตนาวดีมาเป็นคู่ครอง
1: ร
0: ั
1: ตนาวด
0: ี
1: เส
0: ีย
1: หาย เสด็จพี
0: ่จงเชื่อกล้ามของฉันว่าชัยนรงค์ผู้นี้ยืนยันคำเดียวเลยว่าชัยนรงค์ไม่ทำแล้วก็ไม่คิดจะแย่งรัตนาวดีมาเป็นเจ้าของโดยเด็ดขาดผู้ช
1: าย
2: กูไม่เชื่อ
1: ชัยนรงค์ทำชัยนรงค์ทำ
2: ไอ้ชัยนรงค์หากแม้วันนี้ถ้ามีกูชัยวัฒน์ต้องไม่มีมึงชัยนรงค์ถ้ามีมึงไอ้ชัยนรงค์ต้องไม่มีกูชัยวัฒน์หยิบดาบขึ้นมา
0: ท่านพี่
2: กูไม่ขอมีน้องชายยังไงต่อไป
1: ยื้อกับไก่ไก่ดีนะ
0: ท่านพี่ก็รู้ว่าท่านพี่สู้ไม่ได้แต่ท่านพี่อยากจะสู้อยากจะท้าทายเอาเลยเอาเถอะ
2: ทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาแม้แต่วินาทีนี้หรือวันพรุ่งนี้วันนี้วันนี้กูอาจจะชนะมึงก็ได
1: ้ชนะแล้วแต่ดาวดีชอบคนชนะ

0: เก่งจังเลย
1: เออ
0: เก่งจังเลย
1: ชัยนรงค์พี่ล้อเล่น
2: อ้าวล้อเล่นหมายความว่ายังไง
1: คือว่า
0: แพ้ชัยวัฒน์แพ้รัตนาวดีไม่ชอบคนขี้แพ
1: ้ใจเย็นสิรัตนาวดี
2: ท่านพี่
1: ครูเนี่ย
2: ทำไมฉันบอกเลยให้พี่ชุกอะ
1: ช้าก่อนนะเดี๋ยวรอพี่สักครู่นะเดี๋ยวพี่จะชนะให้ดู
0: จริงเหรอ
1: จริงจ้ะ
2: ถ้าว่าท่านพี่อายสตรีพวกนี้ที่เป็นเมียรู้มองดูก็รู้ใจอันนี้ก็ได้ถ้าหากว่ากล้าผมฉันยอมแพ้ต่อหน้ารัตนาวดีรัตนาวดีก็จะเห็นว่าท่านพี่นั้นเก่ง
1: โอ้โหไอ้น้องชายสุดที่รักจริงนะ
2: เป็นความจริงแล้วถ้าเกิดว่ายอมแพ้ปุ๊บพอลาพลับตาทหารปุ๊บก็ปล่อย
1: จริงนะ
2: จริง
1: ๆเดี๋ยวพี่จะอวดรัตนาวดีเจ้าแกล้งแพ
2: ้แกล้งแพ้ได้ทำเพื่อท่านพี่อยู่แล้ว
1: ดูพี่นะพี่จะชนะ
0: สู้ชัยรง
2: ค์ท่านพี่
1: ชัยรงค์เข้ามา
0: สู้กันสู้กันเลย
2: อภัยด้วยพี่ยุคข้าก็ฉันผิดไปแล้วพี่ยุคข้า

0: การจับชัยนรงค์ไปประหารชีวิต
1: ท่านพี่ไม่ได้ตกลงกันแล้วพี่ชุกค่ะ
0: พี่ทำเมื่อสักครู่นี้พี่ดีใจที่เจ้ายอมแพ้แต่ในเมื่อเจ้าแพ้แล้วกรรมสิทธิ์อยู่ในมือพี่ทหารทุกคนเตรียมร้องชัยนรงค์ไว้
1: ท่านพี่
0: มึงคือน้องแต่เป็นละมิตร

0: เป็นผี
1: ไม่นึกเลย
0: ว่าอยู่กันไกลๆเลย
1: คำพูดของพี่จะไม่มีสัจจะความจริงสักนิดเดียว
0: ข้าตายเป็นผีไม่อยู่กันไกล
1: ๆที่รักพี่หรือยังจ๊ะรัตนา
0: ผมจะรักพ่อ

0: พี่น้องที่เคารพรักครับขณะนี้ท่านกำลังชมการร่ายรำจากดาวตลกสีเผือกตามแบบฉบับของกรมราชทัณฑ์กรมศิลปากร
1: ท่านพี่
0: จากการร่ายรำเพชฌฆาตไม้จะประหัตประหารองค์ชัยนรงค์
1: ถ้าคืนเจ้ามีชีวิตต่อไปพี่ไม่มีความสุขแน่ชัยนรงค์ความแค้นในชาตินี้หากแม้นอยากจะเอาคืนแล้วก็พี่จะรอเจ้าชาติหน้า
2: ชมการไล่ลำดาวได้เราอีกทีครับ
3: เร็วๆเขาสิข้าชัยนรงค์เลย
2: ชมการลำพม่าลำขวานจากดาวตลกสีเผือก

0: าลำควาน
1: ข้าพร้อมแล้ว
0: มาชมการร่ายรำมโนราบูชายัน
1: นี่โอ้โหเป็นราชบุตรจะตายทั้งทีมีการรำขนาดนี้จะหรอ
0: จากการร่ายรำของดาวตลกซุปเปอร์สตาร์สีเผือก

0: ไม่ไหวครับผ่องสีมากูขนลุกไปแล้วเนี่ย
1: เด็กของมัน
2: ท่านพี
1: ่ไชยนง
2: ท่านพี
1: ่
2: ท่านพี่
1: จุดจังบ้า
2: จังบ้า
1: ไชยนง
2: จังบ้า
0: ผ่องไปก่อนจังบ้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันแล้ว

0: ธนาวดี
1: หรือเปล่าใช่
0: แม่พองอยู่เมืองอะไรเนี่ย
2: แม่พองจัดแจงใหม่ที่แม่พองแม่พองจัดแจง
0: ไอ้คุณสึก
1: พูดอะไรไม่
0: รู้มึงอะไรจริงเลย
2: ไม่อ่ะ
0: มึงจะฆ่าเขาได้เหรอเนี่ย
2: ฆ่าที่ไหนล่ะหม่อมฉันก็ล้ำนู่นล้ำนี่ถ่วงเวลาไปเพื่อจะมีคนดีมาช่วยนี่นะนางบ้านี่มาช่วยพงไว้ได้ทัน
1: พี่นะ
0: จะว่าแล้วฉันจะเป็นบ้าแต่ขอขอบอกขอบใจที่ช่วยเหลือชีวิตฉันเอาไว้ฉันดูแล้วนี่นะ
2: ขอเวลาแป๊บได้ไหม
0: อะไรอ่ะ
2: พระองค์
1: ผีก็ก่อยเมื่อกี้เนี่ยพี่มันจะฆ่าเนี่ย
0: มันขนลุกทำไมเนี่ย
1: ไม่ได
2: ้ขนลุกรอเผื่อไม่พองเสียงมา
1: เร็วเร็วหน่อย
2: เอาเลยปิดปากแม่พองไว้ก่อนเลยพอกูจะไม่มีแรงแล้วนะมึงดูที่หน้าตา
1: ช่วยชนรงค์ชนรงค์อ่ะใจดี
2: เขาว่านะคนเนี้ยไม่ได้บ้ามันต้นกำเนิด
0: ไม่ได้บ้า
2: คงต้องโดนของมาอย่างแน่นอนเลย
0: โดนของ
2: เขาเรียกว่าต้องเรียนผูกต้องมีเรียนแก้มีหมอดีทำไสยศาสตร์ใส่ก็ต้องมีของดีแก้
0: จะใครเล่าก็พระอาจารย์
2: ไกลไหมเนี่ย
0: ไม่ไกล
2: ตัวต้นแถวไหน
0: เออแถวเนี่ยเนี่ยปากทางเนี่ย
2: ปทุม
0: ไม่ใช่เนี่ยเนี่ย
2: โพทอง
0: ไม่ใช่หนึ่งสองสามเนี่ย
2: โพสามต้น
0: สามโคก
2: โอ้จิ๋มผายขายแบบนี้กูก็รู้กูงุ้มหน่อย
0: เนี่ยรีบไปเถอะ
2: ผายทำแนวทางขึ้นคลองหน่อย
0: นี่แหละอยู่ทำโคก
2: จริงอ่ะ
0: จริง
2: หลอกให้มันทางไป
0: อะไรอย่างนี้ดีกว่าไปเร็วไปด้วยกันชนะลงจะพารัตนาวดีไป
1: ไปเหรอไปกับชนะลง
0: ไปเที่ยวไปเที่ยว
1: ไปเที่ยวกันนะ
2: หวังว่าผู้พี่คนนี้ไม่ตามมาเอาละวะถ้าหลวงพ่อช่วยไม่ได้กูก็เปิดความสามารถช่วยแล้ว

0: เป็นห่วงราชบุตรชัยรวัฒน์และชัยนรงค์ต่างไปตั้งแต่ออกจากสำนักสงฆ์ไม่เคยกลับมาหาเลยมาให้ครึกเลยเว้ยไม่ต้องกลัวพระไม่ให้ศีลออกหรอกโยม
1: พระหรือเปล่า
0: เอ้าแล้วดูยังไงเป็นหมาซะล่ะ
1: ตัวเล็กๆเนน
0: พระ
1: ฮะ
0: มึงดูยังไงรุ่นนี้เป็นเนนเนี่ยฮะรุ่นฟันไม่มียังเป็นเนนอีกหรือ
1: พ่อ
0: ทำไมวิ่งมาให้คึกเป็นยังไงล่ะโยม
1: มีเรื่องมีเรื่อง
0: ทำไมป้นใครเข้ามาหรือ
1: ไม่ได้ป้น
0: อ้าว
1: ตำรวจจับบัญชา
0: เฮ้ออย่าเข้ามาใกล้เลยนะ
1: หนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ย
0: โอ้ยมันไม่เย็นมันจะพาให้อาตมาร้อนหนักกว่าเก่าที่โยม
1: หลวงพ่อจะมาร้อนเรื่องอะไรอ
0: ่ะเอ้า
1: พ่อไม่ได้ทำผิดแล้วเนี่ย
0: นี่เป็นยังไง
1: เขาว่าหลวงพ่อเนี่ยเก่งทางคาถาอาคมแก้ไสยศาสตร์เวทมนต์ดำอะไรได้ใช่ไหม
0: ก็พอมีบ้าง
1: หลวงพ่อ
0: ฮะ
1: คนบ้าแต่ดูแล้วไม่ได้บ้าไปกำเนิดเหมือนโดนใครก็ทำของทำสิ่งที่ไม่ดีเข้าตนมา
0: คนบ้า
1: เพราะผมสังเกตอยู่เธอก็พูดจารู้เรื่องอยู่เธอก็เลอะเลือนจับประเด็นได้มั่งไม่ได้

0: บ้าง
1: อีตอนเลอะเลือนอีบ้านนั้นมันเมาไหม
0: ไม่เมานะ
1: ยังไงกัน
0: แต่ที่ผมมาเนี่ยเขาบอกหลวงพ่อละเป็นอาจารย
1: ์ใช่
0: ราช
1: บุตรมีลูกศิษย์สองคนเป็นราชโอรส
2: ชัยนรงค์
1: ก
2: ับ
1: ชัยวัฒน
0: ์นั่นแหละ
2: ช
0: ั
2: ยนรงค์อย
0: ู่
2: ไหนอ่ะชัยนรงค์อยู่ไหนก็ไป
0: สวยสวยสวยหลวงพ่อในกุฏิมีเด็กวัดอยู่ปะน่ะ
1: ไม่มีเด็กวัดหลวงพ่ออยู่คนเดียววันนี้เด็กวัดไปโรงเรียนหมดเดี๋ยวโยมเอาคนบ้ามาแล้วอาตมาจะรักษาให
0: ้หลวงพ่อรักษาทางไหนทางน้ำมนต์หรือ
1: ทางน้ำมนต์เลย
0: อ๋อครับครับหลวงพ่อพอรักษาผมนี่พอรักษาหายไม่ได้กับผมบ้า
1: เออก็ถ้าอย่างเองจะรักษายากหน่อย
0: ทำไมครับ
1: เพราะมันบ้ามาตั้งแต่กำเนิด
2: ลงไปไหนอ่ะ
1: ผู้หญิงคนนี้ดูแล้วไม่บ้าตั้งแต่กำเนิด
2: อยู่นี่ก็ไม่บอกต่อใจบัวเลย
0: ผมคุยไว้แล้วปู่พื้นแล้วหลวงพ่อได้แก้กรรมแก้ศัยศาสตร์ได
3: ้นี่ตั้งแต่เราไม่อยู่ไปเนี่ยไม่รู้เลยว่าใครไปทำบุญมั้งหรือเปล่า
0: ท
3: ำไมพระอาจารย์ผอมขนาดนี้วะ
0: ว่าใครคงไม่ขึ้นนะมั้งหลวงพ่ออ
1: ย่าไปพูดผอมเคืองตายเลยเขาเรียกคนเอวบาง
3: บอกหรือยัง
0: ผมได้ไปฟังแล้ว
3: ตอนนี้
1: เป็นไงราชบุตร
3: ศิษย์ไม่รู้จะไปพึ่งใครพอดีว่ามีนางบ้าคนหนึ่งอย่างที่คุณศึกนั้นได้เล่าให้ฟัง
0: ครับ
3: วอนให้หลวงพระอาจารย์เนี่ยช่วยแก้ไขกับนางบ้าคนนี้ได้กลับกลายเป็นคนดีได้ไหมพระอาจารย
1: ์พระอาจารย์รู้แล้วแล้วก็พระอาจารย์นั่งดูเมื่อกี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้บ้าแต่กำเนิด
3: นั่งดูตอนไหนพระอาจารย
1: ์โอ้โหก็กว่าไอ้คุณศึกจะมาวิ่งให้โคมกระดุ้งพอดีพอรู้เข้าอย่างเมื่อคืนก็มาขอ3ตัว
3: ขอ3ตัว
1: แล้วพระอาจารย์ให้ไป2เลย
3: ขอหวยเหรอพระอาจารย
1: ์เออขอลูกหมาให้ไป2ขยักไว้1
0: อย่างหัวลูกจะขอ3ให้2
2: มีเพื่อนชนะรงเหรอ
3: พระอาจารย์นี่พระอาจารย
2: ์เพื่อนชนะรงเหมือนหวยเหมือนไอ้คนนั้นเลยอะ
1: ไอ้นั่นมันล้านจริงนะ
2: เฮ้ยพอดี
1: ไอ้คุณศึก
0: ครับ
1: เอาน้ำมนต์มา
0: ครับผม
1: เดี๋ยวมึงไปเลาะคุยกับคนมาไว้เดี๋ยวกูพ่นพ
2: ่วงไปยังไปเที่ยวไง
1: โอ้โหน่าสงสารเนาะเป็นถึงคนหญิง
2: ไปเที่ยวไงเราไม่ชอบไปร้อนนี่เลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไปเลาะคุยกันอ
2: ยู่นี่อ่ะกลัว
0: นี่มันสวย
2: ฮะอ
0: ย่าพาไปนู่น
2: ไปไหนอ่ะ
0: นั่งรถเป็นสกอยหลังไง
2: สกอยเหรอ
0: ไปหาสิบล้อ
2: ใช่ป่ะ
0: เออนี่เธอแต่งตัวใส่ใส่เสื้อเสียวเลยนะนี่น้ำมนต์หลวงพ่อขังด้วยหลวงพ่อน้ำมนต์เหม็นเนี่ยพ่อจะตายป่ะเนี่ย
1: ไม่ตาย
0: ไม่ใช่ไปทำของแล้วตาย
1: หากหักนางฟื้นขึ้นมานางจะจำได้ทุกอย่าง
3: ช่วยดูหน่อย
1: เป็นความจริง
3: ช่วยดูหน่อย
1: เพราะนางไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดานางคือองค์หญิงรัตนาวดีแห่งโสรสนครเพราะถูกมนต์ดำทำมาถึงได้เป็นเช่นนี
2: ้ชัยนรงค์ชัยนรงค์ช่วยเราด้วย
3: รัตนาวดี
2: ชัยนรงค์ช่วยเราด้วย
0: พ่อนี่จับได้แล้วเนี่ย
1: จำได้เพราะนางโดนมนต์ดำมา
2: ชัยนรงค์ชัยนรงค์ใกล้
0: ดูพ่อ
1: เฮ้ยหยุดก่อนโยมอาตมาขอบิณฑบาตโยมก็สร้างเวรสร้างกรรมมามากต่อมากแล้วตั้งแต่ชาติปางก่อนโยมก็ทำเวรทำกรรมมาจนโยมตายไปไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอาตมาขอบิณฑบาตเถอะ
2: ไม่เกี่ยวกับพระ
1: ไม่เกี่ยวกับพระยังไงแล้วไม่มีพระแล้วใครจะเผาเมือง
2: ไม่ต้องเผาเพราะก้อยก้อยตายมานานแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพระเลย
1: ถ้าหาก
2: ก๋อยๆรักผู้ชายคนนี้ยังไงก๋อยๆก็จะอยู่กับผู้ชายคนนี
1: ้ไปเถอะก๋อยๆนางก๋อยๆเอ่ยถ้าหากฉันจะช่วยให้เจ้านั้นได้ไปผุดไปเกิดไปอยู่สวรรค์ท่านอย่ามาสร้างบาปสร้างกรรมเถอะจะไปไม่ไป
2: ก๋อยๆจะไปอยู่ด้วย
3: ไปเถอะ
1: ไปเถอะ
3: เราไม่ใช่คู่ครอง
1: อย่ามารบกวนเลยระหว่างผีกับมนุษย์
2: ไม่ไปแล้วเ
1: ราดิไม่ไปแน
2: ่ก๋อยก๋อยไม่ไป
1: ถ้าหากไม่ไปลองนี้ก็ได้บอกแล้วอย่าเล่นกันหลวงพ่อในเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อขอเข้าไปปฏิบัติธรรม

0: พี่ขอโทษที่มองเห็นเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรัตนบัลลังก์หลวงนี้พี่ไม่เหมาะสมพี่ขอยกให้เจ้า
1: ขอพระทัยท่านพี
2: ่เรื่องมันมีเงื่อนงำมากมาย

0: กลุ่มนะครับทางบ้านเขาเสนอทุกวงแข่งของแพทองไรลิเกเต็มรูปแบบนะ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุก

0: ราะฉะนั้นมั่นใจสบายใจได้นะคะว่าซักแล้วสีไม่ตกไม่ซีดไม่จางอย่างแน่นอน
1: อีกเรื่องนึงสำคัญไม่พูดไม่ได้หลายคนสนใจแล้วนะแต่กังวลว่าเอ๊ซื้อไปเซตนี้จะคลุมเตียงคลุมฟูกที่บ้านได้ไหมย้ำ6ฟุตใช้ได้5ฟุตก็ใช้ได้เหมือนกันเรามียางยืดวงแหวนให้ไปเลยรอบพื้นฉะนั้นเวลาปูคนเดียวได้สะดวกสบายแล้วเวลาปูเสร็จปุ๊บเตียงมันตึงมันก็น่านอนคุณพี่ค่ะจะนอนดิ้นกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาผ้ามันก็ไม่มาขยุบไม่มาเป็นกองนะคะแล้วมากไปกว่านั้นคืออะไรหลายๆบ้านบางคนบอกอุ๊ยแต่ว่าเตียงแม่ฟูกแม่มันมีความสูงมันมีความหนาแม่จ๋าไม่เป็นไรสูงเป็น10นิ้วเซตนี้ของเราก็เอาอยู่คลุมได้มิดเลยค่ะ
0: ต้องบอกว่าอย่าชมกันเพลินนะคะเพราะว่าวันนี้โปรคุ้มราคาพิเศษสินค้ามีจำนวนจำกัด
2: ของน่าใช้แม่น่าช็อปกับโปรโมชั่นพิเศษชุดเครื่องนอนแบรนด์เซรีน่าคอลเลกชั่นโรแมนส์บอสซัมดูโอเบดดิ้งเซตใน1เซตประกอบด้วยผ้าปูที่นอนขนาดคิงไซส์6ฟุตใส่ได้กับที่นอน5ฟุต1ชิ้นปลอกหมอน2ชิ้นและปลอกหมอนข้าง1ชิ้นจากปกติราคาชุดละ2,590 บาทวันนี้คุณจ่ายราคาพิเศษ 1,290 บาทได้ไปเลย2ชุดทั้ง Romance Grand Flora Collection และ Romance Imperial Collection ยังไม่พอโทรเข้ามาตอนนี้รับของแถมเพิ่มผ้าห่มนวมทอลาย2ด้าน1ผืนเซตผ้าขนหนูฟรี1เซตและเม็ดฟูทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอีก12เม็ดทันทีรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,710 บาทช็อปเลยจ้ะแม่ทั้งหมดนี้แค่ 1,290 บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศคุ้มขนาดนี้โทรเลย02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy4h3
1: วันนี้ใครโกรธโทรทันของแถมที่ได้ไปไม่ธรรมดาน
0: ี่
1: ให้ผืนนี้ไปเลยผ้าหนวกผืนใหญ่ๆเป็นดีไซน์ทูโทนคือลายเนี้ยสวยมากใน1ผืนเรามี2ลายเนาะพี่อู๋เนาะ
0: ถูกต้องแล้วนี่ให้ดูลายนี้ก็สวยลายนี้ก็สวย
3: ไส้นวมของเขาเนี่ยนะคะเป็นแบบเส้นใยที่มีความหนานุ่มนะคะแต่นี่สังเกตใกล้ๆเขามีการเย็บล็อกให้แบบนี้ตลอดทั้งผืนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจค่ะผ่านการใช้ไปใช้ไปผ่านการซักเส้นใหญ่ไม่กองรวมกันที่พื้นอย่างแน่นอน
1: ชอบตรงนี้มันทำให้เราสะดวกสบายง่ายมากๆบ้านไหนที่กำลังคิดว่าเราอยากจะปรับห้องใหม่ไม่ต้องรีโนเวทห้องนะเอาจริงๆแค่เปลี่ยนเซตผ้าปูที่นอนแบบนี้มันก็เปลี่ยนฟิลลิ่งเปลี่ยนมูดเปลี่ยนโทนของห้องแล้วนะคะ
0: ห้องนอนเนี่ยนะคะของคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบมินิมอลหรือว่าเป็นพื้นแบบผนังปูนผนังไม้ก็ดูดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าห้องจะมีรูปแบบดีไซน์ไหนก็ตามแต่นะคะรับรองว่าสวยหรูดูดีอย่างแน่นอน
1: วันนี้บอกเลยไม่ต้องลังเลซื้อใช้เองก็รู้สึกดีซื้อเป็นของขวัญจะวันเกิดเพื่อนหรือเขากำลังขึ้นบ้านใหม
0: ่
1: บอกเลยนี่เป็นของขวัญที่ใครๆก็อยากได้เพราะมันสวยซื้อไปใช้งานได้จริงแล้วที่สำคัญวันนี้ราคามันดีมาก
2: ของน่าใช้แม่น่าช็อปกับโปรโมชั่นพิเศษชุดเครื่องนอนแบรนด์เซรีน่าคอลเลกชั่นโรแมนส์บอสซัมดูโอเบดดิ้งเซตจากปกติราคาชุดละ 2,590 บาทวันนี้คุณจ่ายราคาพิเศษ 1,200190 บาทได้ไปเลย2ชุดทั้ง Romance Grand Flora Collection และ Romance Imperial Collection ยังไม่พอโทรเข้ามาตอนนี้รับของแถมเพิ่มผ้าห่มนวมทอลาย2ด้าน1ผืนเซตผ้าขนหนูฟรี1เซตและเม็ดฟูทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอีก12เม็ดทันทีรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,710 บาทช็อปเลยจ้ะแม่ทั้งหมดนี้แค่ 1,290 บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศคุ้มขนาดนี้โทรเลย02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy4h3
1: วันนี้ใครอยากได้ผ้าปูที่นอนลายสวยๆลายหายากลายนี้มีที่นี่ที่เดียวที่แรกแบบไม่ซ้ำใครคุ้มมากๆรีบกดโทรด่วนๆแย่งเขาให้ทันแต่ตอนนี้นอกจากของใกล้หมดเวลาของเราก็หมดแล้วขออนุญาตลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่31สิงหาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: ผู้ชายในวิไลนาศิลป์ก็สูงเขาก็ต้องหาผู้หญิงที่มาคู่กับเขา
7: ได้
6: นี่ก็คือเล็กไปไงแต่ถ้าพี่เรียนวิไลนาศิลป์และลำพี่หอยกับหนูจะได้ออกงานบ่อยมากตึงๆๆใช่มั้ยมันเท่ากันเลยเนี่ยมั้ยล่ะ
8: ก็เนี่ย
6: เขาไม่เคยเอาเรื่องเราอะไปพูดต่อเลยเพราะฉะนั้นอะเราต้องตอบแทนบุญคุณเขาแค่โทร

0: อยู่ไหนอ่ะที่อยู่บ้านหอมอย่างตลกอ่ะขับรถมาจากพระราม5เพื่อมากินหมูกระทะมหาลัยมหาสารคามมีดาววงเล็บอุกาบาตวิชาเอกของมหาลัยมีกี่วิชาเอกอ่ะส่งตัวแทนคนละ1คนอันนี้เป็นตัวแทนคนที่6สวัสดีค่ะสุดารัตน์บุตรพรมนะคะ
1: ค่ะเนี่ยเนี่ย
0: หมายเลข7ถึงสุดท้ายลงไปเองเลยได้เวลาคือคักกันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
2: ครับผม
0: สุดปวดนะคะมันรู้จักเบื้องหลังจังหวะชีวิตของแขกรับเชิญของเรา
2: เรื่องดีๆให้ไปดูรายการอื่นฮะถ้าเลือกปวงๆมาดูรายการหอมกระหอยโชว
0: ์เอ้ยแต่ก่อนที่จะไปรู้เรื่องของแขกรับเชิญ
2: ครับ
0: เช็คดวงก่อน
2: เออเช็คก่อน
0: ไปเลยค่ะพิกอะคาร์ด
3: ตอนนี้เราอยู่กับหมออิงนะคะอิงลิสค่ะเช็คดวงกันนิดนึงนะคะว่าอะไรที่จะทำให้เดือนนี้มันเป็นเดือนสุดปังคะ
4: เดี๋ยวอิงจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองหรือว่า3ใบนะคะนี่ก็จะเป็นใบที่1 2แล้วก็3ค่ะ
3: คุณผู้ชมทางบ้านเลือกเลยกอง1กอง2กอง3ใบ1ใบ2ใบ3ถ้าเลือกแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายกันว่าอะไรที่มันตรงกับคุณที่ทำให้เดือนนี้คุณปัง
5: ผมเลือกอันนี้ส่วนตัวเอง
4: พี่หอมเลือกกันไหนคะ
3: หอมเลือกไม่ทันเลยเมื่อกี้นะ
5: เราที่ไม่กันนึกได
3: ้ไม่ถ้าหน่อยมันคิดก่อนหอมจะงงละ
4: เข้าใจค่ะเดี๋ยวมาดูคำทำนายกันนะคะก็ใครที่เลือกไว้แล้วมาฟังคำทำนายกันค่ะว่าสิ่งที่จะทำให้ปังสำหรับเดือนนี้คืออะไรสำหรับเดือนนี้นะคะก็จะคือ30วันนับจากวันที่ฟังค่ะ
5: ครับ
4: นี่ค่ะภายในแรก
3: Night
4: of ใช่แล้วค่ะ Night of Pentacles นะคะสำหรับสิ่งที่จะทำให้คุณปังในเดือนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะคือเวลาจะทำอะไรอ่ะวางแผนให้รอบคอบค่อยเป็นค่อยไปทำทีละอย่างแล้วก็ค่อยๆทำมันจะออกมาดีค่ะแล้วก็เรื่องเงินก็จะเข้ามาแบบเรื่อยๆ อาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่มากแต่ก็จะเป็นเงินก้อนขนาดกลางที่เข้ามาแบบไม่ขาดมือเลย
5: ดี
3: โอเค
5: ครับเป็นก้อนขนาดกลาง
3: ใช่
4: แต่มาตลอด
5: มาตลอด
3: ใบที่2ค
4: ่
3: ะ
4: ใบที่2นะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะเมจิกเชียนเป็นไพ่ที่สวยแล้วก็ดีมากๆสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะหมายเลขนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้คุณปังที่สุดคือการแข่งขันค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองหรือว่าแข่งขันเรื่องอะไรก็ตาม พยายามตั้งใจทำให้ดีแล้วมันก็จะออกมาดีนั่นเองค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการสื่อสารค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดาวพุธเมจิกเชียนเป็นไพ่การสื่อสารถ้าสื่อสารทุกอย่างได้ดีพรีเซนต์งานได้ดีทุกอย่างก็จะออกมาดีค่ะงานนี
3: ้โอเคใบที่3ค่ะ
4: ใบที่3นะคะใบนี้ค่ะได้ไพ่ Queen of Cups หน้าตาไพ่มันอาจจะไม่ได้ดูสดใสเท่าไหร่แต่สิ่งที่จะทำให้คุณปังในเดือนนี้คือความใจดีความอบอ้อมอารีของคุณค่ะQueen of Cups เป็นไพ่ที่มีจิตใจที่ดีมากๆแล้วก็คอยรับฟังช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดมีเซนเรื่องความรู้สึกของคนอื่นค่ะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้คนอื่นก็จะนำพาเรื่องดีๆมาให้ชีวิตค่ะ
3: ได้ใบไหนกันบ้างขอให้ผู้ชมโชคดีค่ะ
0: วันนี้เธอคนนี้ทำมาแล้วทุกบทบาทที่วงการบันเทิงมี
2: จริงดิทำได้ทุกอย่างเลยเหรอ
0: เขาเนี่ยผ่านมาแล้วทุกอย่างดาราไม่ว่าดังแค่ไหนต้องเอาเขาไปร่วมงานด้วยสุดยอดนะคะไม่รู้ว่ายังเหลืออะไรที่ไม่ทำอีกไหม
2: เดี๋ยวไปถามเขา
0: ต้อนรับตุ๊กกี้สุดารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ยืนผิดฝั่งค่ะทำไมอ่ะพูดเนี่ยต้องไปเป็นแขกรับเชิญ
5: เชิญนะฮะ
0: เห็นไหม
5: วันนี้
0: ดีค่ะ
2: วันนี้ขอต้อนรับคุณต้นหอมสกุลดารา
5: เชิญนะเชิญนะ
0: โอเคค่ะนี่มา
2: แต่ดูค่ะ
0: ดูก็ดูการแต่งตัวสิ
2: เออดูสิ
0: แล้วทำไมคอสตูมคือไม่อย่าโทษคอสตูมช่วงคนขาสั้นจะชอบสีเพลนหนึ่งนะคะหรือว่าเราไปดิวกันเบื้องหลังเพื่อจะมาทำพิธีกรรายการนี้จะมาหักหน้าเพื่อน
3: เอออย่าง
0: น
3: ี้
0: เลยงานมาเพราะงานช่วงนี้ก็น้อย
2: เปลี่ยนเป็นรายการหอยกระตุกโชว์
0: ไม่ได้
3: ไม่ได้
5: ไม่เข้า
0: เออคุกต่อยได้ไหมคุกต่อยหอยตุ๊กก็มันอะไรกัน
2: นอกจากแต่งตัวเหมือนกันแล้วเขายังแต่งตัวเหมือนโซฟาด้วยเขาแต่งตัวเหมือนโซฟาอีก
0: ลืมเช็ค
2: อ๋อเหรอฮะ
0: ไม่คิดว่ารายการใหญ่ขนาดนี้จะมีโซฟาแค่คนเดียวแล้วมาดูดินั่งเหมือนมีหมอนอยู่3ใบตอนนี
2: ้
0: มาถึงช่วงแรกของเรานะคะโตมากับดวงสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งค่ะตอนเด็กๆคีย์เวิร์ดของเราคำแรกคือคำว่านักล่า
3: สงสัยโตมากับทาซาน
2: โอ้ยโหกันเลย
0: ไม่ได้ล่าสัตว์อะไรเป็นนักล่ารางวัลเห็นอย่างนี้นี่มีรางวัลเยอะแยะมาก

0: ไมประกวดอะไรมาบ้าง
1: อู้หอมอะไรที่ไม่เกี่ยวกับหน้าเนี่ยลงหมดทุกอย่างพี่หอย
0: เ
1: พราะว่า
2: อะไรที่ไม่เกี่ยวกับหน้าเนี่ยนะลงหมดเลย
1: มันคนเตรียมตัวอยู่นะแต่กล้าแสดงออกชอบฝ่าฟัน
0: อะไรบ้างที่เราลงล่ารางวัล
1: คือจะบอกว่าเอางี้บ้านพี่อ่ะหนูบ้านหนูอยู่ข้างโรงเรียนกำแพงโรงเรียนก็คือข้ามถนน39ก็คือบ้านเวลาที่คุณครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามประกาศรายชื่อมารยาทดีแต่งกลอนดีเด่นนู่นนี่นั่น
3: คุณต้องมีหนึ่งในนั้น
1: พ่อก็จะภูมิใจแม่ก็จะภูมิใจ
0: แต่งกลอนเหรอ
1: ทุกอย่างหอมอ้าวสุนทรภู่วันสุนทรภู่มีอะไรบ้างประกวดหมดแต่งกรเอ่ยแต่งชุดแฟนซีคือทุกปีอ่ะไม่เคยซ้ำปีนี้เป็นนางเงือกปีหน้าเป็นผีเสื้อเป็นอะไรเงี้ยชอบมีกิจกรรมร่วมหรือคริสต์มาสมีอะไรเคยประกวดแร็ป
3: แร็ปอะไร
1: เต้นสมัยเราเนี่ยเต้นแร็ปป่ะพี
0: ่ยูกันหน้าพี่ตู่ยูกันหน้าจะว่าจะจะว่าจะว่าตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมต
1: ึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมต
0: ึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมต
1: ึ
0: ม
1: ตึมตึมตึมตึมตึ
3: มตึ
1: มตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมเป็นส่วนร่วมหนูชอบ
0: จะแจ๋มั้ยเราจะแจ๋มั้ยตอนนี้
1: เป็นคนกล้าแสดงออกเอางี้ไม่แจ๋แจ๋ไม่แจ๋แจ๋นะแต่ว่าสนิทกับทุกคน
3: ค
1: ุณลุงรปภ.เอ่ยคุณครูบาอาจารย์ทุกชั้นเรียนไม่ได้สอนก็สนิทเป็นคนนี้เป็น
0: ขี้พูดไปพูดกับ
1: ขี้พูด
0: ใช
4: ่สนับสนุนโดยเจลล้างซิลเลยด้วย GOA ซิลแลนท์ Colgate Total
5: พร้อมกับหอยช่อ
6: ผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
7: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลีอันส์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
8: เก่าซาดินครับ
9: เปิดซะดีมั้ย
8: มาดิ
10: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: คำแนะนำจากกรมอนามัย
12: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
13: เด็กบีบนิดเดียวได้
14: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงเพื่อฟูออไลที่เพียงพอ
15: และแปรงวันละ2ครั้งอย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
16: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
17: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยแจกพิกัด3ร้านไวรัลที่ต้องกดเซฟเริ่มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรสชาติจัดจ้านถึงใจและไปต่อกับร้านอาหารใต้สุดนครศรีปิดท้ายขนมหวานหม้อใหญ่ที่ตลาดพระนกบอกเลยดีทุกร้านค่ะ
18: คนนึงรู้ใจคนนึงไม่รู้ใจ
19: เหมือนหนูกับพี่ผัดไทยเนี่ยพี่ผัดไทยไม่รู้หนูรักพี่ผัด
0: พี่ก็ไม่ได้ต้องการ
19: น่าทานมากมันดูแบบพรีเมียมขึ้นมาเลยอ
0: ่
19: ะ
0: ค่ะอ่ะการชิมนะเอาแก้มแนบแก้มด้วยแก้มเอ้ยน่ารัก
19: อ่ะสั่งให้แม่ผัดชิมนะอ่ะอย่าตัดให้แม่เลยเอาสายยางต่อให้แม่
2: อันนี้เป็นสเปกผัดกุ้งอันนี้ไม่ได้มีทุกวันลองทานดูค่ะ
4: พี่อีทนี่ละเอียดมาก
2: เยอะเรื่องไปเหมือนก็เหนื่อยนะ
1: อร่อยมาก
5: ดึกดึกพี่ตื่นมาเห็นพี่แอมนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลยเนี่ยพี่แอมน่าฝันไม่รู
12: ้ความหลอนจะย้อนมาวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นาทีทางช่อง3และอย่าพลาดจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
14: นี่แม่คิดว่าผมเป็น
3: หรือเปล่า
14: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
3: ่แน่นะ
14: ใช่ครับ
3: เจ้น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มั่งหาวันน้องอยู่สก้อยผู้หญิงคนนี้ยุบยงให้ลูกแข็งข้อกับแม่ใช่ไหม
14: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
7: เปล่าเข้าใจค่ะ
17: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 นาทีเริ่ม5กันยายน
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เราตั้งใจทำลูกชิ้น
6: ป้าก็เราคิดเพื่อนครับ
10: จ้า
16: ก็เพื่อทุกคนโกเด้งโหเด้งลูกชิ้นคุณภาพของทุกคน
13: ปากเหม็นแน่ๆเ
9: ราอีข้าว
8: กตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกตเกลือ
9: เนสกาแฟริชอโรมา
20: สูตรใหม่
9: เพิ่มกาแฟ
20: เติมนม
9: อร่อยไปอีก
20: สูตรใหม
21: ่ร้องหน่อยนะ
22: หอมกระหอยจ้า
23: สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้งโฮเด้ง
24: ปลามะเขือเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
1: เป็นคนกล้าแสดงออกเอางี้ไม่แจ๊ะแจ๊ะ
2: ตัวเองเป็นคนชอบการแข่งขันป่ะเกี่ยวไหมหรือว่าชอบรางวัลหรือว่าอะไรครับ
25: มันชอบโชว์ออฟอย่างนี้ไม่ใช่ไหม
1: อยากเป้าคือนะการปลูกฝังของคุณตาสมัยบุตรพรมเนี่ย
2: ครับ
1: คุณตาสมัยบอกว่าถ้าใครได้รางวัลเยอะหรือว่าได้รับการยอมรับจากโรงเรียนนั่นคือฮีโร่นั่นคือเก่งแล้วคนคนนี้ถ้าหาเงินเข้าบ้านได้มากที่สุดก็คือคนเก่ง
25: เออยิ่งฉันสอน
1: ก็เลยเป็น
25: ปกป้องมั่ง
1: ใช่ค่ะปกป้องมากจริงจริงจริงก็เลยเป็นคนแบบนี้ไอ้ล่ามาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรื่องล่าเนี่ยเรื่องนึงนะไม่มีรางวัลก็ได้แต่ขอให้มีหน้ามีตา
25: ให้ได้รับการยอมรับ
1: ใช่ตื่นเช้ามาติดตรงเนี้ยของยุวกชาติเพื่อไปโบกธงให้น้องข้ามถนนตั้งแต่หกโมงครึ่ง
2: ชีวิตคุณเกิดมาเพื่อสิ่งๆนี้
25: เขาอาจจะชอบความเป็นลีดเดอร์อะไรอย่างนี้ไงก็
1: แล้วเด็กๆน้องๆก็พี่ตุ๊กกี้ตะฮะพี่ตุ๊กกี้แกงเล่นเราเก่งอะไรเงี้ยชอบการชื่นชม
2: มีคนบูลลี่คุณไหม
1: ไม่มี
2: ธรรมดาแบบสมัยเมื่อก่อนเขาจะมีแบบว่าไอ้นี่เป็นไอ้นี่เพราะ
25: ไม่ค่อยนะแบบเขาไม่บูลลี่กันเลยเด็กเขาจะชื่นชมใครที่เป็นประธานนักเรียนหรือใครที่ทำเด็ก
1: เป็นการยอมรับพอโบกเสร็จนะอันนี้ไปต่อนะพี่นะเจ็ดโมงครึ่งอะไปเตรียมอุปกรณ
25: ์อ
1: ุปกรณ์นั่นคือบ้านเราเรียกนิ้งหน่องภาษาอังกฤษเรียกเมโลเดียน
2: ถือแล้วมีแบบปักไว้ตรงนี้แล้ว
1: ดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งตีเพลงชาติโดโดมีซอนลาซอนฟาลาซอน
2: นี่ร้องถูกด้วยร้องถูกด้วย
1: ใช่พอวางเสร็จเอาวิ่งไปเอาไมค์อรหังสัมมา
2: ชีวิตคุณต้องกระหายกิจกรรม
1: พออรหังเสร็จปฏิญาณตนเสร็จน้องๆทุกคนอย่าเพิ่งขึ้นห้องเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมีคณะกรรมการแจกโฟลินฟูเรนอะไรนะที่ไปการตันผัว
2: โฟลิน
25: โฟลินอันฟอร์มาลีนอันนี้เราใช้อยู่
1: อย่าปน
2: อย่าอมไม่หนังปากเหลืองไม่หมดเลยเหรออ
1: ะไรนะ
25: ฟูอะไ
1: ร
2: อันนั้นฟอร์มาลีน
1: พออมเสร็จปุ๊บน้องๆตอดอันคือแบบจนจบจนขึ้นห้องแล้วก็ขึ้นห้องปุ๊บนักเรียนทั้งหมดทุกคนเป็น
25: หัวหน้าห้อง
2: เป็นหัวหน้าห้อง
25: ความใฝ่ฝันหนูเลยอะอยากเป็นหัวหน้าห้อง
2: ทำไมอะ
25: เคยลงสมัครแล้วไม่ได
2: ้หรอ
25: สูงสุดไปได้แค่โหวตคะแนนหมดแพ้คนที่เป็น
2: คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี่คนที่เป็นหัวหน้าห้องต้องสูงที่สุดในห้องเอาจริงๆสมัยผมนะ
25: มันต้องเก่ง
2: ต้องสง่าเลย
25: มันต้องได้รับการยอมรับ
1: หอมคือโหวตเหรอคะ
25: ใช่
1: โหวตแสดงว่าหอมมีคนแข่งขันเหร
25: อ
1: นี่ไม่รู้นะใครก็ตามลองเช็คตัวเองหนูเป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่ม.1จนจบปริญญาตรี
25: เฮ้ย
1: โดยที่ไม่มีคู่แข่งอ่ะพี
2: ่ไอ้อะไร
25: ความใฝ่ฝันมากที่จะได้พูดว่านักเรียนทำความเคารพอ่ะ
2: สวัสดีค่ะ
25: แล้วห
2: ั
25: วหน้าห้องมันจะได้ถือพานความใฝ่ฝัน
1: ทุกอย่างมันจะตามมาเลยแต่ว่าเพื่อนแบบว่าให้ตุ๊กกี้ไปเลยคือแบบเหมือนห้องนี้ก็ขี้เกียจมั้งขี้เกียจออกตัวแทนเพื่อนๆในห้องแต่ตุ๊กกี้มันออก
25: ไม่คนอื่นอาจจะไม่กล้า
2: แต่เราชอบถ
1: ึ
2: งปริญญาตรีเลย
1: ใช่พี่ใช่
2: ตอนปริญญาตรีเนี่ยเราได้เป็นหัวหน้าห้องอีกแล้วมันด้วยอะไรมันด้วยการคัดเลือกไหมหรือว่าเหมือนเดิม
1: คือทำกิจกรรมเยอะมากจนโดดเด่นด้วยแหละพอเข้ามหาลัยอ่ะไอหัวหน้าห้องหรือตัวแทนพี่ชายเอกเราเนี่ยมันมาเองพี่ตอนเป็นเฟรชชี่เนี่ยจริงๆแล้วมหาลัยของหอมน่าจะมีแค่ดาวกับเดือนมีแค่ดาวกับเดือนมหาลัยมหาสารคามปี2141อ่ะมีดาววงเล็บอุกาบาต
2: เสริมมาให้ตำแหน่งเพื่อคุณ
1: อ๋อพี่จริงๆหอยไปเสิร์ชดูได้เลยมหาลัยมหาสารคามมีดาวอีกหนึ่งดวงขึ้นมานั่นคือเดือนคือหล
2: ่อ
1: ดาวคือสวยดาวอุกาบาตคือตลก
2: เพื่อ
25: ก็ดู
1: เก๋ว่าวิชาเอกของมหาลัยมีกี่วิชาเอกอะส่งตัวแทนคนละหนึ่งคนอันนี้เป็นตัวแทนคนที่6มันก็จะมีสาปัดเอยภาษาไทยเอกอิงอะไรว่ากันไปทั้งหมด
25: จะตลกหมดเลย
1: ทั้งหมดเลยส่งมาใครคิดว่าแน่ของเอกเธอตัวนี่เป็นคนที่6เขาให้เวลา1นาทีในการพรีเซนต์ว่าเราคือเอกไหนอะบุคคลที่7ถึงสุดท้ายอ่ะยงไปเองเลยอ่ะ
2: ผมไม่เอาแล้ว
25: เราพรีเซนต์อะไร
1: ก็ร้องหมอลำแล้วก็ดู
2: ไหนลองเล่นอั

0: ไหนลองแนะนำตัวเอง
1: สวัสดีค่ะสุดารัตน์บุตรพรมนะคะวิชาเอกหน้าศิลป์ไทยค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะวันนี้มาด้วย
2: เ
0: ป็นทำกิจกรรมทุกอย่าง
1: ใช่ทุกอย่างจริงแล้วก็พอเรียนมหาลัยปี2ก็เป็นพี่สตาฟมันก็จะมีพี่วักใช่ไหมพี่พี่วักพี่ปอบนะพี่พยาบาลว่านี่พี่สันทนาการ
0: อ๋อ
2: ให้ไปทำ
1: พี่หอย
0: ผมก็ทำผมก็เป็นหน่วยสันทนาการในคณะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยเป็นอย่าง
0: ครับ
2: ก็มีบทบาททุกอย่างเลยเด็ก
0: ครับ
3: พร้อมกับหอยช่อ
4: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
5: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
4: คน Spotify
5: เ
4: ขารู้กัน
5: ดูเลิกกับเขาแล้ว
6: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
7: จะนิยาเขาไหมเนี่ย
8: เทมเพอร์คิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
9: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
10: ถ้าเกิดเป็นฉลากก่อนใช้ยา
11: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
12: ใช้นิดเดียว
11: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
13: เนสกาแฟริชอโรมา
14: สูตรใหม่
15: เพิ่มกาแฟ
16: เติมนม
17: อร่อยไปอีก
18: เพิ่มกาแฟ
19: สูตรใหม
0: ่ร้องหน่อยนะ
6: แบ็คเหรอ
7: แม่มีแบคทีเรีย
16: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนเนซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเ
5: ท
3: ค
5: ทำแบบนี้แล้วจะหายไข้จริงหรือพี่หมื่น
2: เชื่อข้า
10: พ่อเรืองอ๋อเจ้าชอบข้ากันนั้นหรือ
5: หากข้ายังได้อยู่ที่นี่ข้าจะมารอกระทงกับพี่หมื่นทุกปีแน่นอนคอนเฟิร์ม
8: เจ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาความในเรือนไปบอกคนนอกเรือนเจ้ามิควร

0: ัญหาในตะวันออกกลางสหรัฐอิหร่านยังไม่จบอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อราคาน้ำมันและค่าเงินบาทจะเป็นอย่างไรมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี3กันยายน 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
1: คนของผมผมพากลับบ้านเองได้คุณไม่ต้องมายุ่งหรอก
2: ผมคิดว่างานแต่งงานของคุณชัดกับคุณกิ่งเนี่ยมันคงไม่น่าเกิดขึ้นจริงอ่ะ
3: คุณคิดว่าคุณโยจะไม่ยอมเหรอ
2: ฝ่ายชายออกตัวแรงซะขนาดนั้นผมว่าสักพักนึง
4: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าวันนี
5: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
7: อร่อยที
8: ่ทำถึง
9: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
10: เราตั้งใจทำลูกชิ้น
11: ป้ากับเราที่นี่เนี่ย
12: จ้า
10: ก็เพื่อทุกคนโกเด้งหัวเด้งลูกชิ้นคุณภาพของทุกคน
13: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
14: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
15: ไม่ทน
16: ร้าวรูรั่วซึมสุขภัณฑ์ไม่แน่นใช้ TOA Sealant อุดรอยรั่วประสานรอยร้าวช่วยจัดการรอยซึมให้คนไทยไม่ต้องทนร้าวเจอร้าวซิลเลย TOA Sealant
17: ไม่ต้องทนร้าว
18: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
19: หอมกระหอยช่า
20: สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ซอสปรุงอาหารแม็กกี
21: ้มหาสารคามมหาสารคามเนี่ยผลิตนักศึกษาแบบเก่งๆเยอะนะ
22: ใช่
21: มันจะมีความเก๋ๆแล้วตลกอะติดตลก
22: ใช่มหาเล่นตลกถ้าเป็นแบบโดดเด่นมากๆก็จะน้องลำเพลินลำเพลินลูกทุ่งอะลำเพลินวงศกรก็เอก
21: ที่ชอบมากเลยเด็กมสารคามอะ
23: เขาเรียนเอกอะไรกันนะ
22: คณะศิลปกรรมศาสตร์ก็จะมีเอกบัลเล
23: ่
22: เอกรำไทท
23: ำไมคุณไม่เลือกบัลเล
22: ่ดูขาด้วย
21: ไหนลอง
23: แล้วใส่ชุดแบบรัดๆนะคงไม่ได
22: ้ป่ะล่ะ
23: เออ
22: เอาหอมลงยืดสิหอมลงยืดหอมได้พี่ยืดสิยืดไม่ได้มันกัด
23: ไอ้บัลเล่เราคงไม่ชอบเราคงไม
22: ่รำไทย
23: เท่านั้น
22: รำไทยก็มีคนเดียวที่แหวกแนวมา
21: เพราะ
22: ค
21: นเป็นตัวอะไร
22: คนอื่นเขาเป็นอย่างนี้เขาสวยเขาเรียบร้อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเง
23: ี้
22: ยใช่เคยไปสมัครเรียนตอนมหาม.1น่ะครูยังบอกว่าครูก็หยอกอะเนาะนี่เนี่ยไอ้คนนี้ชื่ออะไรตุ๊กกี้ค่ะสุดารัตน์นู่นไปอยู่ขนลิงเนื้อกูหยอก
23: ขนลิงเลยเอาคือจริงๆแล้วเรา
22: เขาหยอก
23: อ๋อ
21: เพราะว่าสมัยก่อนอะอะไรเกี่ยวกับไทยๆหรือใส่ชุดไทยเขาคัดคนสวยนี่ยังไปคัดไม่ได้เลยตกรอบไปเต้นมึงกระโดดกระเดก
23: อ๋อยังไม่ใช่
21: แล้วเวลาเราชอบแอบมองคนที่เขาใส่ชุดไทยอะ
22: อันนี้คือกดเหล็กนะ
23: ต้
21: องเรียบร้อยนะ
22: กดเหล็ก
21: แอปทักษะอ่อน
22: อ่ะคนเรียกอ่ะพี่หนูเอาไอ้ง่ายๆพี
23: ่
22: พี่อนันต์ปัญญาวงศ
23: ์คณะพี
22: ่นุ่น
21: ได
22: ้นุ่นวรนุช
21: ได
22: ้นี่แม่พี่สอนสวรรค์นักข่าว
21: ได้ได้ไหม
22: ตุ๊กกี
23: ้ตุ๊กกี้เรียนนักศิลป์
22: เนี่ย
23: เ
22: มื่อไ
23: ห
22: ร่พี่
23: เนี่ยได้ดูวงไหน
22: แต่หนูเป็นคนที่แบบ
23: โอ้โหดูที่โอ้โหนี
22: ่หนูเป็นคนแรกที่แบบว่าหักดิบในเรื่องราวกฎต่างๆนานาย
21: ังไง
22: เป็นคนแรกที่ขี้เหร่มั้งในการแบบเราไม่ได้บูลลี่สมัยก่อนมันไม่มีบูลลี่แต่มันมีคือการเตรียมตัวมือการคัดสรรแบบว่าเด็กเรียนมาศิลป์นะส่วนมากก็จะหน้าตาดีเรียนอะไรไหม
21: แล้วบางทีบางคนน่ะต้องแบบบางคนเรียนเก่งด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย
22: เรียนดีรำสวยหน้าตาดีเพื่อออกงานนี่พี่ออกงานมาถึงไปรำการแสดงต่างๆเข้าใจ
21: มันเป็นหน้าตาโรงเรียน
22: มันเป็นหน้าตาโรงเรียน
21: จริง
22: ไม่ใช่วิไลหน้าศิลป์ด้วยชมรมอะไรต่างๆก็คัด
21: เหมือนกันทุกโรงเรียนเหมือนกัน
22: ดูหอมสวยยังไม่
21: ติดไม่ติดมึงไปเต้นเลย
22: ใช่ไงแต่หนูก็บอกตัวเองว่าถ้าเราไม่สวยเราไม่ได้โดดเด่นอะไรเราต้องหาในวงโปงลางเนี่ยมันมีอะไรที่เราแบบสามารถร่วมได้โดยที่ไม่ใช่หน้า
21: แล้วพี่เข้าไปอยู่ในจุดไหน
22: พิธีกรขึ้นฟ้อนเมื่อเขาใช้เยอะ
21: มัน
23: ต้องการจำนวน
21: มันจำเป็น
23: ต้องการจำนวนเรียกตุ๊กกี้ดูดานั้นได้เลย
22: จริงๆเมื่อก่อนก็น้อยใจนะแต่เรายุคเนี่ยคุยกับไปในตลกจริงครูไม่ได้บังคับอะไรทั้งสิ้นเลยด
23: ้
22: วยเหตุผลนี้ค่ะการแสดงมีทั้งหมด3ชุดชุดใหญ่คือสูงก็คือต้องเท่ากันหมดเวลาแต่งตัวมันจะสูง
21: บิวตี้บิวตี้สแตนดาร์ด
22: บิวตี้สแตนดาร์ด
21: ต้องอย่างงี้
22: สองคือเซตกลางเซตกลางคือลงมาหน่อยแต่ก็มีเพื่อนเทียบรุ่นได้ด้วย
23: พอได้อยู
22: ่แล้วก็ชุดเล็กทีเนี้ยชุดเล็กอ่ะต่อให้คุณตัวเล็กมันคือการลำคู่กับผู้ชายเพราะฉะนั้นแล้วผู้ชายในวิไลนาศิลป์ก็สูงเขาก็ต้องหาผู้หญิงที่มาคู่กับเขา
21: ใช่ใช่
22: นี่ก็คือเล็กไปไงแต่ถ้าพี่หอยไปเรียนโรงเรียนเรียนวิไลนาศิลป์และลำพี่หอยกับหนูจะได้ออกงานบ่อยมากเพราะ
21: มาเลยค่ะ
22: เซิร์ฟกระโปรงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงใช่ไหมมันเท่ากันเลยเนี่ยล่ะล่ะ
23: แต่ถ้าอย่างนั้นจะตัวประมาณนี
22: ้แต่มีงานหนึ่งเหมือนใช้ชุดเล็กหลายเซ็ตหนูก็เลยแล้วพี่คนนั้นพี่ที่ลำคู่เราอ่ะคือก็เข้าใจเขานะมันไม่เวลา
23: เขาบอกลงมาจะบอกลงมาน
22: ี่แหละนี่ด้วยเห็นและผลแต่ว่าคุณครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไร
23: แล้วแต่คุณโดดเด่นมากแล้วตอนนั้นอ่ะมีคนหมั่นไส้คุณไหม
21: มีไหมมีไหม
22: เมื่อก่อนไม่เขาเรียกอะไรไม่เคยคิดว่าโลกใบนี้มีหมั่นไส้อาจจะเป็นมุมเรานี่แหละหอมมุมเราพี่หอยว่าเราคิดเข้าข้างตัวเองหรือเราอะไรเราหาเรื่องคิดเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามว่ามีคนหมั่นไส้ไหมมันมีแต่คนไม่สนิทแต่คนใกล้ตัวคนเลยไม่มี
23: คุณมองโลกบวกมากเลย
22: มีแต่คนไม่สนิท
23: ไม่ได้สนิทก็เลยไม่รู้สึกว่าเขาว่าเรามันไส้เราหรือเปล่า
21: คือเขาก็ไม่ได้โฉ่งฉ่างอะไร
22: ใช่ใช่แต่สมัยเรียนมันไม่มีหรอกค่ะ
21: คุณพ่อที่บ้านได้ข่าวว่าวางแผนลูกๆทุกคนแต่ละคนเลยให้ทำอาชีพอะไรพี่มีกี่คน
22: 3คนมีพี่หนึ่งตุ๊กกี้แล้วก็น้องต้อม
21: ไม่ใกล้เคียงเลยการตั้งชื่อ
22: แล้วแต่เขาแล้วแต่ยุคเขา
23: แล้วแต่คุณพ่อ
22: เขาเรียกอะไรไม่ได้ยุคปัจจุบันที่มันต้องคล้องจองแฟร์เฟิร์นฟานอะไรไม่ม
21: ีไม่ต้องเลย
22: ต้นหอมต้นไผ่ต้นหลิวไม่มีหอยอะไรไม่
23: ม
22: ี
21: สามคนเราเป็นคนกลาง
22: เราเป็นคนกลางพี่ชายเป็นคนโตพี่ชายก็ห่างเรา3ปีลูก3คนห่างกัน3ปี
21: พี่ชายถูกวางไว้ให้ทำอะไร
22: พี่ชายนี่ต้องเป็นโรงเรียนช่างกลโรงงานหรือช่างกลรถยนต์เท่านั้นเพราะบ้านเราประกอบอาชีพรถ2แถวรถเราจะได้ไม่ต้องเข้าอู่เสียตังค์ต
23: ้อง
22: ม
23: า
22: ลูกมาลูกคนโตก็ซ่อม
23: จ้า
21: ตอนนี้ลูกคนโตอ่ะทําตามพ่อมั
22: ้ยไม่ทํางานเลยซ่อมรถที่บ้านอย่างเดียว
23: นี่คุณพ่อวางไว้แล้วว
22: างไว้แล้ว
23: แทรกซึมในครอบครัวไว้ก่อน
21: ก็อยากให้ซ่อมรถ
22: พี่ชายก็เป็นคนที่เรียนตามที่พ่อบอกก็ไปเรียนเทคนิคอุดรธานีแล้วก็คนที่2คือตุ๊กกี
21: ้ตุ๊กกี้วางไว้ไป
23: ตอนแรกวางไว้

0: ข้าราชการเท่านั้นเพราะว่า1พ่อแม่สบายกู้ได้เบิกได้2ต่อให้4จะยังไงก็ตามปั่นจักรยานมาผู้เฒ่าผู้แก่ร้อยกว่าปีก็กราบก็ไหว
1: ้อ๋อเหรอทำงานราชการ
0: คือการนี่บอกป้าอยากให้คนไหว้ลูกคนที่3คือน้องสาวต้องเป็นพยาบาลเท่านั้นเพราะคุณพ่อมีโรคประจำตัวคือโรคเกาต์แล้วค่ายาค่ารักษาแพงมากถ้ามีลูกสาวก็ฉีดยากันเองเซฟ
2: สามคนมีใครเป็นตามที่พ่อต้องการบ้าง
0: พี่ชายและน้องสาว
1: น้องสาวเป็นพยาบาล
2: เราไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีคนว่า
0: แต่ว่าเราเรียนตามที่พ่อแม่บอกแต่ว่าเรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนอยู่ม.1เป็นคนเรียนม.1ซ้ำสองปีคุณครูหาเล่าหนูฟังหน่อยทำไมหนูจะได้ล้ำหน้าพ่อท่านด้วยนั่นเรียนหน้าเสียงทีปรากฏว่าการจะเรียนวินัยหน้าศิลป์น่ะจะต้องเรียนม.1ตั้งแต่แรกเริ่มนี่คือการหนีออกจากบ้านครั้งแรกในชีวิต
2: พอเข้าวงการเป็นคนแรกๆเลยที่เจอแอนตี้แฟร์
0: คือเขาตั้งเพจขึ้นมาแอนตี้ตุ๊กกี้แต่ทำให้หนูของขึ้นคือวันเกิดคุณตาสมัยเนี่ยหนูซื้อที่นอนใหม่สำหรับผู้ป่วยที่มันยกขาขึ้นได้ที่อะไรเงี้ยให้พ่อหนูวันเกิดหนูบูบูซื้อเครื่องนวดให้หนูซื้อนวดมันทำข้างบนเป็นพ่อข้างล่างเป็นตุ๊กกี้ดูมันสิอยู่ดีกินดีมากต่างกับพ่อมันเลย
1: ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเขาเรียกว่าไบโพล่าไหม
0: ป่วยทางใจก็เลยขับรถบิทเทิลชนเสาบ้านตัวเอง
3: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: คุณผู้ชมตื้อจนสำเร็จจนได้นะคะป้องได้ยินว่าคุณผู้ชมชวนคุณโยไปดินเนอร์ที่โรงแรมคืนนี้ค่ะคงจะมีเซอร์ไพรส์แน
1: ่ๆนี่มันมือถือโยนี
0: ่มือถืออยู่ที่นี่แล้วตัวอยู่ที่ไหนล่ะคะ
2: สนับสนุนโดยเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
3: เปิดภาพเมื่อกี้อีกที

0: เนี่ยเขาเข้าไปในอีกห้องนึงมีทำไมไม่มีภาพมีกล้องมุมอื่นไหมเนี่ย
1: เราลักภาพได้เท่านี้ครับกล้องมุมอื่นเสียหมดเลยครับ
0: กล้องเสียทำไมตอบมักง่ายอย่างเงี้ยทำงานบริการนี่ทำไมมาตรฐานความปลอดภัยโรงแรมคุณอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: โดยปกติเนี่ยทางโรงแรมจะมีการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแต่ว่า
0: ทำไมกล้องเสียตอบผมมาสิคืออะไรต้องรอให้มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นก่อนถึงจะมีสามัญสำนึกคิดว่ามันต้องป้องกันก่อนที่มันจะเกิดการสูญเสียและโยธากาศจะเป็นหรือตายก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่ากล้องวงจรปิดงี่เง่าของคุณมันเสียแขกเดินเข้าโรงแรมคุณมาเนี่ยมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตเขาอยู่ที่ไหน

0: ไรบ้างคะคุณ
1: คะ
0: คุณ
2: ถ้าโยธกาเป็นอะไรนะผมจะเล่นงานโรงแรมคุณให้ถึงที่สุดเลย
3: คุณผู้ชมครับแม่บ้านของเราแจ้งกับผมว่าพบแขกของทางโรงแรมนอนสลบอยู่ในห้องเก็บของครับแต่ตอนนี้ผมให้ไปอยู่ที่ห้องรับรองแล้วครับ
4: คุณคะดีขึ้นแล้วนะคะ
2: เป็นยังไงบ้างเนี่ย
5: คุณชัดมึนหัวนิดหน่อยค่ะ
2: ลูกไหวไหมกลับบ้านเลยไหมมานะ
6: คุณจะพักที่ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้เด็กจัดการ
2: ต่อคนของผมพากลับบ้านเองได้คุณไม่ต้องมายุ่ง

0: โยครับสนใจกับการหาตัวคนร้ายให้เจอให้เร็วที่สุดเถอะโยจะกลายอยู่กับผมว่าปลอดภัยแล้วเจนไปแล้ว
1: ค่ะ

0: ำไมไม่มาอีกเนี่ย
1: โยแกแน่ใจเหรอว่าจะไม่ไปหาหมออ่ะงั้นแกก็ต้องแจ้งความ
2: ไม่แจ้ง
3: โยธกาคุณต้องแจ้งความนะคุณต้องเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
2: ก็ฉันไม่เห็นหน้าคนร้ายกล้องวงจรปิดมันก็ไม่ชัดพนักงานที่มาช่วยฉันก็จำหน้าคนร้ายไม่ได้อีกคุณจะให้ฉันเอาเรื่องกับใคร
3: โรงแรมไงนี่เป็นความบกพร่องของเขาทำให้เรื่องขนาดนี้เกิดขึ้นกับคุณน่ะเขาต้องรับผิดชอบโดยการที่ไปจับคนร้ายมาให้ได้
2: ไม่อ่ะฉันตัดสินใจไปแล้วเราก็จบเรื่องนี้แค่นี้ค่ะ
3: ก็ถ้าคุณไม่แจ้งความจะจับคนร้ายได้ยังไง
2: ฉันไม่อยากทำให้แม่ไม่สบายใจด้วย
3: ถ้าปล่อยให้คนร้ายมันลอยนวลไปเกิดมันย้อนกลับมาเล่นงานคุณอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะห่วงตัวเองบ้างไหม
2: ฉันคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นมั้งคะพอเรื่องนี้เถอะค่ะ
3: คุณต้องแจ้งความ
1: คุณผู้ชมโทรมา
2: ค่ะคุณผู้ชมไปหาหมอมาแล้วค่ะโยโอเคได้ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โยโทรหานะคะ
3: ที่ไม่แจ้งความเพราะเป็นห่วงนายผู้ชงใช่ไหมผมถามคุณต้องการคำตอบ
2: ใช่ค่ะฉันเป็นห่วงคุณผู้ชง
3: ห่วงกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ถ้าบลูมูนมีปัญหาบริษัทเราก็มีปัญหาไปด้วย
3: ผมไม่แคร์ผมเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณมากกว่า
2: ก็ฉันไม่เดือดร้อนแล้วคุณจะเดือดร้อนอะไรล่ะคะฉันขอบคุณคุณที่คุณเป็นห่วงและฉันก็จะขอบคุณคุณมากถ้าเกิดว่าคุณจะจบเรื่องนี้สักที
3: นี่คุณต้องแจ้งความโยธกาผมยังคุยกับคุณไม่จบนะโยธกาออกมาคุยกับผมก่อนโยธกา
0: คุณชัดเซฟเองคือผมว่าโยมันคงตกใจอยู่นะครับให้มันพักก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ดีไหมครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: คือโยธกาโดนยาอะไรเราก็ยังไม่รู้ถ้าเกิดว่าคืนนี้มีเรื่องอะไรด่วนโทรหาผมได้ตลอดเวลาแล้วกันนะครับ

0: ความอะไรครับคุณยายครับ
1: คุณท่านให้ป้ารอบอกคุณชัดว่าท่านรอไม่ไหวค่ะเลยขึ้นไปพักผ่อนแล้วค่ะ
0: เรากิ่งครับ
1: คุณกิ่งเธอ
2: ชัดคะ
0: นี่กิ่งขอโทษที่ให้รอนะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: นึกว่ากิ่งกลับไปแล้วซะอีกเนี่ย
2: มีครั้งไหนบ้างล่ะคะที่ชัดบอกให้รอแล้วกิ่งไม่รอ
1: จะรับประทานอะไรกันไหมคะเดี๋ยวป้าไปเตรียมให้
0: ผมไม่เอาแล้วครับกินเอาอะไรไหม
2: ไม่ค่ะ
1: งั้นป้าขอตัวก่อนนะคะ
0: คร
1: ับ
2: ชัดเหนื่อยไหมคะถ้าเหนื่อยเดี๋ยวกิ่งให้พี่กฤตมารับก็ได้ค่ะ
0: ไม่เหนื่อยเรากิ่งเหนื่อยกว่าผมตั้งเยอะต้องอยู่คุยกับคุณยายตั้งหลายชั่วโมงคุณนาย
2: ก็คุยเรื่องงานของนาซินีนั่นแหละค่ะฟังท่านคุยหลายเรื่องก็นึกถึงตอนเราเด็กๆแต่ที่จริงก็ยังไม่ได้มีไอเดียอะไรหรอกค่ะว่าจะจัดงานแบบไหนแล้วที่ชัดรีบออกไปเมื่อกี้มีเรื่องด่วนอะไรนะคะแล้วที่กลับมารับกิ่งเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยหรือยังคะ
0: เรียบร้อยแล้วล่ะคือมันไม่ได้มีอะไรหรอกเคลียร์อะไรหมดแล้วเพื่อนมีปัญหานิดหน่อย
2: เพื่อนชัดเหรอคะคนไหนอะคะกิ่งรู้จักหรือเปล่า
0: เป็นเพื่อนสมัยอยู่เมืองนอกที่อังกฤษอะกิ่งไม่รู้จักหรอก
2: แล้วเป็นอะไร
0: กิ่งเดี๋ยวมันดึกแล้วเดี๋ยวผมไปส่งกิ่งแล้วดีกว่ากิ่งจะได้พักผ่อนด้วยเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไปไป
3: ไอ้หื่นนั้นมันลงทุนโปะยาแกแต่ทำไมสภาพแกไม่ยุ่ยยี่เลยวะ
4: นี่ที่พูดถึงอยู่ในเพื่อนเราเปล่าวะฮะ
3: ก็เข้าใจฉันไม่ได้พูดให้สนุกปากแต่พูดถึงความเป็นจริงว่ามันจะลงทุนลากไอโยไปไกลขนาดนั้นเพื่ออะไรมันทำไปทำไมซึ่งไอโยก็ไม่ได้เป็นอะไรเลย
4: นี่แกไปมีปัญหากับใครอีกป่ะฮะ
5: เปล่าเลยนะพี่เซม
4: ต้องมีก็แกเป็นคนบอกเองมึงไม่ใช่เหรอวันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกคิดดีๆนะโยนี่คือความปลอดภัยของแกนะ

ทำหน้าอย่างจะเห็นผี

0: ไม่ยอมรับสาย
1: โยแกคิดว่าเป็นฝีมือยายคุณชัดปะ
0: ไม่น่าใช่อ่ะแต่ฉันคุ้นๆอยู่อ่ะ
2: คุณนี่หื่นเนี่ยนะ
0: เออแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกพี่เซม

0: ชัชลันวลิสลักษณ
1: ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณชัดกับคุณโยไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานหรือว่าแค่พี่น้องกันแน่นอนค่ะ
2: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

ยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3ปฐมบทที่นำสู่จักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ในคอลเลคชันของเสียงเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากทับทิมดำ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพายุ
0: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
1: ใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเรือชาวทะเลดาเกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
2: รักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
5: หมดแล้ว
6: หมดค่ะ
4: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: สนับสนุนโดยไฮลักซ์ทราเวลพ่อใจบักเก็ตเนสกาแฟเบรนด์แอนด์บรู

0: เอาซ่อมแทงตัวเองให้ตายไปเลยไหมคุณหรือจะตะโกนบอกฟ้าว่าวันนี้คุณแพ้คุณชัดขาดลอย
1: รู้ได้ยังไง
0: จะตะโกนอะไรดีก็ฉันเห็นคุณทำหน้าเจ็บปวดฉันนึกว่าคุณอยากจะระบายเหมือนในมิวสิกวิดีโออ่ะหรือคุณกลัวไม่เท่ให้ฉันทำเป็นเพื่อนก็ได้นะ
1: ที่คุณเพี้ยนมั้งเนี่ย
0: ก็คุยกับคนไม่ปกติอย่างคุณก็ต้องคุยแบบนี้แหละ
1: โอเคยอม
0: ฟาวดินเนอร์โดนคอมเพนฉันว่าร่างกายคุณอะต้องการน้ำตาแล้วล่ะกินซะแล้วจะได้อารมณ์ดีขึ้น
1: อยากให้ผมอารมณ์ดี
0: ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งคุณจะไม่รับก็ตามใจ
1: รับสิผมก็เป็นคนมีมารยาทถ้ามีน้ำใจหยิบยื่นมาให้ผมก็ต้องรับไว้อยู่แล้วคุณได้น้ำตาลเข้าไปนี่อารมณ์ดีเลยอ่ะคุณว่าผมจะมีโอกาสอีกไหม
0: ยังจะกล้ามาถามฉันอีก
1: เอ้าอย่างน้อยคุณเองก็น่าจะมีมารยาทในการปลอบใจคนอื่นบ้างนะ
0: ความหวังลุ่มๆแรงๆเนี่ยมันทำร้ายคนเสมอแหละคุณ

0: งานประมูลการกุศลงานรีแบรนด์ยังไม่เรียบร้อยเลยนะคะ
1: คุณอ่านเอกสารที่อยู่ตรงหน้าก่อนไหมคะแล้วค่อยแย้ง
0: ติดต่อเซเลบริตี้ศิลปินให้วาดภาพเราเป็นฝ่ายวางแผนนะคะไม่ใช่ประสานงาน
2: แต่นี่มันงานการกุศลของออฟฟิศทุกคนก็ต้องช่วยกันถูกแล้วไม่ใช่หรอ
1: เขาขอความร่วมมือมาเราก็แค่ช่วยเท่านั้นค่ะ
0: ไอ้เรื่องช่วยเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่ก็แค่อยากรู้ว่าเขาขอให้ช่วยหรือเราเสนอหน้าไปช่วยเขาเอง
3: อย่าเหมารวมว่าคนอื่นเขาจะเสนอหน้าแล้วก็เขี่ยงงานเหมือนตัวเองสิคะ
0: ไอ้ลิศ
1: คุณลิลลี่คะอย่าหยาบคายในที่ทำงานเพราะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองเอาได้ว่าคุณเนี่ยไร้มารยาท
0: แล้วที่เอาคนไปใช้งานโดยที่ไม่ใช่หน้าที่อันนั้นเขาเรียกว่ามีมารยาทหรือเปล่าคะ
1: คุณจะไม่ทำก็ได้นะคะฉันไม่บังคับถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจก็ลุกออกไปจากห้องได้เลยค่ะ
4: ขอโทษนะคะที่มาช้าไม่ทราบว่าคุณโยได้แจ้งกับทุกคนหรือยังคะว่ากิ่งขอความร่วมมือในการจัดการประมูลครั้งนี้ค่ะไม่ทราบว่าติดอะไรไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมืออย่างดีเลยนะคะยกเว้น
0: ไม่มีอะไรติดขัดเลยค่ะพวกเราทุกคนยินดีช่วยกันเต็มที่ใช่ไหมจ๊ะพวกเรา
1: ถ้าอย่างนั้นรบกวนทุกคนดูเอกสารที่อยู่ข้างหน้าเลยค่ะมีรายละเอียดความรับผิดชอบของแต่ละท่านอยู่คุณลิลลี่มีปัญหาอะไรไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
2: ป้องว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณชัดกับคุณโยไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานหรือว่าแค่พี่น้องกันแน่นอนค่ะ
5: ป้องคงไม่ได้ส่งรูปนี้ให
2: ้ป้องรู้ค่ะว่าพี่กิ่งรักคุณชัดมากแล้วถ้าพี่กิ่งกับคุณชัดจะมั่นกันป้องไม่อยากให้พี่กิ่งเสียใจ

0: กินแต่ขนม
1: น้าขอบใจชัดกับหนูเก่งมากเลยนะจ๊ะมื้อเนี้ยน้าจะพาไปร้านโปรดของพี่ศรีเลยนะ
2: คุณน้าครับผมขอโทษนะครับผมขอถามธุระแป๊บเดียวครับโยธกาผมสงสัยเรื่อง

0: รีแบรนดิ้งนิดนึงเมื่อคืนเป็นไงบ้าง
1: ก็เวียนหัวนิดหน่อยแต่ว่าพอเช้ามาก็ดีขึ้นค่ะ
0: ไม่มีอาการอย่างอื่นใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ดีแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วครับขอโทษนะครับ
2: คู่นี้เนี่ยเขาเหมาะสมกันมากเลยนะคะคุณชัดกับคุณกิ่งเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็น่าจะลงตัวกันได้ต้องนานแล้วนะคะถ้าไม่ติดว่าเป็นเพราะก็อุ๊ย
1: เพราะอะไรคะ
2: มันก็พูดยากอะค
1: ่
2: ะ
1: แหมพูดมาขนาดนี้แล้วต่อเธอค่ะ
2: โอ๊ยไม่ดีมั้งคะเรื่องนี้เนี่ยจะเมาในออฟฟิศไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะยิ่งถ้ารู้ถึงหูคุณชัดเข้าแล้วก็อุ้มโดนไล่ออกแน่

0: คุณโยคะเอกสารค่ะ
1: เอกสารอะไรคะโยไม่ได้ขอนี่คะ
0: อ่านเถอะค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: หลังจากเปิดฮิรัญญิกาได้3ปีอุ้มเข้ามาทำงานพร้อมกับที่คุณชัดรับเลขาเข้ามาช่วยงานคุณนิพนธ์อีกคนค่ะนางมาสายคล่องร่าเริงหน้าสวยใสๆชื่อนงนิดค่ะคุณชัดจริงจังมากเลยนะคะพาออกงานแบบไม่แคร์สื่อตอนนั้นเนี่ยใครๆก็คิดว่าคุณชัดโดนจับอยู่หมัดละค่ะช่วงนั้นนะคะคุณกิ่งดูเศร้าเสียใจมากเลยค่ะแต่พอจะมีงานมั่นจริงๆจู่ๆทุกอย่างก็ถูกยกเลิกไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ
1: คุณโยคะ
2: เข้ามาสิมึงถ้าเผื่อว่าทำอะไรหลานกูน่ะกูจะให้ยับเลย
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะ
6: ตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
9: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
10: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
11: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
10: ่เบรกกิ้งโซดาน
12: มแม่ช่วยลดภูมิแพ้และส่งเสริมพัฒนาการทางสมองให้ลูกน้อยช่วง6เดือนแรกให้นมแม่อย่างเดียวไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
13: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
14: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
15: ชนะแล้ว
16: อีกสักเกมไหม
14: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
17: ทำแบบนี้แล้วจะหายไข้จริงหรือพี่หมื่น
18: เชื่อค่ะ
19: พ่อเรืองอ๋อเจ้าชอบข้ากันนั้นหรือ
17: หากข้ายังได้อยู่ที่นี่ข้าจะมาลอยกระทงกับพี่หมื่นทุกปีแน่นอนคอนเฟิร์ม
20: เจ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาความในเรือนไปบอกคนนอกเรือนเจ้ามิควร
21: แม่คิดว่าผมเป็น
22: เป็นหรือเปล่า
21: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
22: ่แน่นะ
21: ใช่ครับ
22: เจ้น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มั้งหาวันนอกอยู่สักก้อยผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
21: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
23: เปล่าเข้าใจค่ะ
24: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 นเริ่ม5กันยายน
25: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน

0: เป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะคะ
1: จะขายตัวเป็นคนตายคุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ

0: ก็เลยมาสนใจพิณศาลาเขียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าศาลาทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
1: เพราะว่าคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำศาลาเขียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
2: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
3: ไอเราะเอียงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

0: ันที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
2: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะ

0: และสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวัน

0: กินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

Facial Brush On อุปกรณ์ตัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ใน Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On มีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้งการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพร

0: ทาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
4: จะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะ
3: อาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจเนี่ยคือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดลิ้นจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆณปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะและก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยนึงนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตร บุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนค่ะคนเปลี่ยนที่นอนเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมันแลกเกอร์มัดลูมนะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วยแลกเกอร์ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะ
4: ซึ่งเห็ดลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตา

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5 ถึง 10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยากมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะเช่นพวกการโนเดลิกแอซิดบีดีแล้วก็การโนเดลิกแอซิดซีซึ่งการโนเดลิกแอซิดซีนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะการโนเดลิกแอซิดทีถึงแซดนะคะซึ่งการโนเดลิกบีดีเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือการโนเดอร์แลนด์นะคะ A and B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะ

สารโพลีแซคคารายนะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลิงจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกลูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลิงจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลิงจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพันธุ์และพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลิงจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาร์ฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยามีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ 2 ค่ะ The inhibitory effect of cyclooctasulfur นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาสากะนะคะกับเอ็มมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะ

0: คะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเดอร์มาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมทอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของ G ลูซิดัมสารสกัดจากกาโนลาม่าลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไมซ์นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี้ยมันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะค่ะ
1: รับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แอปช้อปปิ้ง